0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลงกรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลง
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน
3: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนแล้วก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นแล้วทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วย
2: ขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยใช้คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเดินเครื่องระบบระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักก่อนรับน้ำจากคลองสายย่อยและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเข้าสู่ระบบต่อไปโดยขณะนี้หลายจุดมีระดับน้ำลดลงอาทิถนนพัฒนาการถนนรามคำแหงและบางจุดบนถนนลาดกระบังขณะที่บริเวณซอยเสนานิคมกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างเร่งระบายอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตร จึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่

0: มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดการจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและควบคุมไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง3จังหวัดได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาท
1: กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมพร้อมดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชน
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดระบบซิงเกิลคอมมานด์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าและราคาสินค้าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งสินค้าทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาดอาทิจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับรายงานว่ามีความต้องการอาหารสดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่ในกรุงเทพมหานครได้ประสานกับปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดและของแห้งที่จำเป็นเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ลาดกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากพร้อมดูแลไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติหากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569
3: ก็ได้มีการประสานกับทางทหารนะคะทางกระทรวงกลาโหมในการที่เข้าไปช่วยขนส่งให้เพราะว่ารถขนสินค้าทั่วไปอาจจะไม่สามารถขนสินค้าได้ไปในเส้นทางบางเส้นทางอันนี้คือในกรุงเทพทราบว่าที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีความขาดแคลนในเรื่องของอาหารสดนะคะก็ได้มีการติดต่อกับทางกระทรวงกลาโหมในการส่งรถเข้าไปก็ดูทั้งในเรื่องของของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวถึงการดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาส4ว่าจะเดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยเป็นเฟสต่อเนื่องเพื่อดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดโดยในระยะต่อไปจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนณฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหัวเรือละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพลดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
1: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจกว่า 12,000 ล้านบาทนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนที่ผ่านมาถึงวันนี้รวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.06 ของ GDP

0: ้งปีโดยประเมินว่าผลกระทบดังกล่าวยังไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะหากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายืดเยื้อเข้าสู่ไตรมาสที่4อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการใน3ด้านคือการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับธุรกิจที่ได้รับความเสียหายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างและการดูแลราคาปริมาณสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่อง
1: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213จากกรณีที่ได้รับร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนโดยลับโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งทั้ง2รูปแบบไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1เสียงวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อเสนอแนะไปยังกกต.ให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีมาตรการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางเนื่องจากเป็นฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการตอบโต้อย่างรุนแรงของกองทัพอิหร่านที่ออกมาปกป้องช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างกล้าหาญและสหรัฐไม่กล้าลุกล้ำเข้าไปไกลกว่าทะเลอาหรับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้หารือกับคณะผู้แทนของประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อเจรจายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะจากการทำสงครามกับอิหร่านในอีกไม่ช้าแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือดังกล่าว
1: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกตัวนายแอนดรีวิชกินอุปทูตยูเครนประจำเกาหลีใต้เข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารเกาหลีเหนือ2นายซึ่งถูกจับระหว่างช่วยเหลือกองทัพรัสเซียสู้กับกองทัพกองกำลังยูเครนให้กับเกาหลีใต้พร้อมเรียกร้องให้ทางการยูเครนชี้แจงอย่างเป็นทางการและขอโทษเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านนายพักยุนจูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าการที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนออกแถลงการปฏิเสธภายหลังว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่างยูเครนและเกาหลีใต้ถือเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้
0: นายฮาริชิเคสพัสกายาโชตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง3วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย81รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 2,200 หลังและพื้นที่เกษตรกรรมราว500ไร่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอินเดียเปิดเผยว่าทางการรัฐอุตรประเทศกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียเตือนว่าเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงและฟ้าผ่าโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 8,067 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,901 รายซึ่งเป็นการอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้อยู่ที่ร้อยละ 48.4 ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติอยู่ที่จำนวน 2,070 รายขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิโบเกียวที่ขยายวงกว้างใน DR คองโกซึ่งรวมถึงจังหวัดซูดอุบังกีและจังหวัดโออูเรเตทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เชื้อไวรัสดังกล่าวจะแพร่ระบาดข้ามพรมแดนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สุดท้ายภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีพลาดคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 38.17 วินาทีนักวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงทีมวิ่งผลัดสาวไทยประกอบด้วยไม้1มนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชพูนเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 42.96 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกฟอร์มยังแรงไม่ตกตบเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13 21-15ส่งผลให้กุลวุฒิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่เข้าชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเอเชียนเกมโดยเข้าไปชิงเหรียญทองกับโลเคียนยิวมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์แข่งขันวันนี้เวลา16:00 น. เทเบิลเทนนิสในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อรวรรณภาระนังและสุทัศินีเสวตบุตรหญิงคู่มืออันดับ18ของโลกพ่ายความเด็ดขาดของหวังม่านอี้กับควายม่านหญิงคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีน0ต่อ4เกมทำให้อรวรรณและสุทัศินีได้เหรียญทองแดงปลอบใจนับเป็นเหรียญรางวัลหญิงคู่ในรอบ68ปีจักรยาน BMX Racing ชายโกเมซสุประเสริฐที่ปั่นอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกและมีลุ้นเหรียญรางวัลแต่ถูกนักปั่นฟิลิปปินส์ชนล้อหลังจนล้มในช่วงโค้งสุดท้ายพลาดคว้าเหรียญเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าอันดับ6โดยเหรียญทองเป็นของอาซึมะนากาอินักปั่นญี่ปุ่นขณะที่ประเภทหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรกับพทัยเพชรใจสว่างก็สู้อย่างเต็มที่เข้าอันดับที่6และ7ตามลำดับทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมนักปั่น BMX ไทยทั้ง4คนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและสู้อย่างเต็มที่ก่อนเดินหน้าล่าแต้มโอลิมปิกเกม2028ต่อในศึก BMX World Cup ที่ประเทศจีนตะกร้าทีมเดี่ยวชายทีมหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม2ต่อ0เซต15ต่อ7และ15ต่อ6เข้าไปชิงเหรียญทองล้างตากับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์มา2ต่อ1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 8:30 นาทีสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางตามแนวชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตาบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นสูงกว่าระดับพื้นปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นสูงกว่าระดับพื้นปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นสูงกว่าระดับพื้นปานกลาง76เซนติเมตรในเวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น
7: 1นาทีกับกปท.หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกาบรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมนมายังพระที่นั่งทรงธรรม
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่2การจัดพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมมักจัดอย่างเรียบง่ายโดยหลังจากฝ่ายชายได้เจรจาสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยเพื่อกำหนดพิธีและรูปแบบของงานคล้ายกับพิธีแต่งงานของชาวไทยพุทธแต่สิ่งสำคัญสำหรับพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมคือการมอบมหารแก่เจ้าสาวการมอบมหารคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้เจ้าสาวไว้ใช้หลังแต่งงานและเป็นสิทธิ์ของเจ้าสาวเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่มอบให้แก่ครอบครัวแบบสินสอด
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการตรวจสอบอาคารที่ประสบปัญหาอุทกภัยหลังน้ำลดจากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะ
13: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวณฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: ก
0: ลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายหลายจุดหลังเร่งระบายน้ำเต็มกำลังซึ่งประชาชนจำนวนไม่น้อยพยายามกู้คืนสภาพอาคารบ้านเรือนที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยได้ออกมาแนะนำให้ตรวจสอบ5ระบบในอาคารหลังน้ำลดจะมีอะไรบ้างติดตามเรื่องนี้ได้จากศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
15: ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยพูดนิดนึงค่ะว่าที่บอกว่าควรจะตรวจสอบ5ระบบหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยควรตรวจสอบอะไรบ้างอะคะ
16: โอเคก็คือเนื่องจากว่าน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวอาคารเราเนี่ยได้รับผลกระทบนะระบบต่างๆในอาคารเราเนี่ยอาจจะเสียหายได้บางระบบก็อาจจะเป็นเรื่องที่แค่ดูไม่สวยงามแต่บางระบบเนี่ยเป็นอันตรายโดยเฉพาะยิ่งพวกระบบไฟฟ้าระบบทางด้านของโครงสร้างเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยความเสียหายมันก็ไม่ได้ว่าทุกหลังจะเสียหายมันก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็ระยะเวลาที่น้ำท่วมรวมทั้งลักษณะของการไหลของน้ำแล้วก็ตลอดจนกระทั่งถึงวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ภายในอาคารของเราด้วยเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วในทางวิศวกรรมเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ากลับไปใช้อาคารหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยก็ควรที่จะตรวจสอบระบบสำคัญ5ระบบด้วยกันก็คือตัวโครงสร้าง2ก็คือสถาปัตยกรรม3เนี่ยระบบไฟฟ้า4เครื่องกลแล้วก็5สุขภิบาลครับ
15: ค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยต้องระยะเวลาแค่ไหนถึงจะเสียหายคะ
16: อ๋อถ้ามันเป็นเรื่องของบางระบบเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยมันมีเรื่องของความชื้นถ้ายิ่งเวลานานเนี่ยน้ำมันก็ถูกดูดเข้าไปในพวกเนื้อไม้หรือว่าพวกกาวที่มันแปะอยู่กับตัวพื้นไม้ได้ก็จะยิ่งนานขึ้นนะอย่างเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยผมว่าแช่น้ำสักวัน2วันเนี่ยก็เริ่มหลุดร่อนแล้วแต่ว่าถ้าเป็นระบบไฟฟ้าก็จะกระทบเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นระบบโครงสร้างการที่จะทำให้เกิดสนิมเนี่ยก็คงต้องใช้เวลานานอย่างเคสของปี54ซึ่งน้ำท่วมเป็นเดือนอันนั้นมีผลต่อสนิมนะครับเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับระบบนะครับว่าระบบไหนที่จะอ่อนไหวบางระบบโดนน้ำแป๊บเดียวก็รู้เรื่องเลยมีปัญหาเลยบางระบบเช่นโครงสร้างก็อาจจะทนน้ำได้มากหน่อยครับ
15: แล้วอย่างนี้ใน5ระบบที่อาจารย์แนะนำไว้อะค่ะควรจะต้องตรวจสอบยังไงอะคะ
16: ก็ระบบโครงสร้างเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นระบบทางวิศวกรรมบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบให้เราเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นอันตรายถ้าหากว่าเราจะไปตรวจสอบเองเพราะนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่าเรามีข้อสังเกตก่อนอันดับแรกเลยก็คือเราต้องมองว่าระบบต่างๆอาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าเราไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจผมขอไล่ไปทีละระบบนะฮะระบบโครงสร้างเนี่ยต้องบอกว่ากรณีน้ำท่วมในคราวนี้มันเป็นน้ำท่วมในพื้นที่ราบภาคกลางก็คือทั้งกทม.ด้วยเพราะนั้นน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นลักษณะของน้ำเอ่อท่วมมันไม่ใช่น้ำป่าไหลหลากดังนั้นความแรงของน้ำเนี่ยจะน้อยผมก็เชื่อว่าแรงปะทะจากกระแสน้ำต่อโครงสร้างอาคารเนี่ยไม่น่าจะรุนแรงมากนักในเหตุการณ์คราวนี้เพราะนั้นโครงสร้างอาคารก็คงไม่ค่อยได้รับความเสียหายเท่าไหร่แต่ว่าก็ควรตรวจสอบอยู่ดีว่ามันมีการแตกร้าวไหมอาคารมีการทรุดตัวหรือว่าเอียงผิดปกติการที่บางชิ้นส่วนคานเสาเกิดการบิดงอเสียรูปหรือว่าถ้าเป็นฐานรากเนี่ยมันมีการกัดเซาะของดินใต้ฐานรากหรือไม่อันเนี้ยก็จะทำให้กระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของอาคารได้ถ้าเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ควรที่จะปรึกษากับวิศวกรนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราเจอรอยร้าวขนาดใหญ่เอาง่ายๆเลยถ้าเราบัตรประชาชนเสียบเข้าไปได้เนี่ยอันนั้นถือว่ารอยร้าวขนาดใหญ่แล้วนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจเพราะว่าแล้วพวกนี้มันสามารถที่จะแพร่ขยายต่อไปทำให้โครงสร้างเนี่ยเกิดการสูญเสียความมั่นคงได้นะครับทีนี้ระบบต่อไปก็คือระบบสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมก็คือพวกพื้นปาเก้ประตูหน้าต่างวงกบสีวอลเปเปอร์วัสดุตกแต่งพวกนี้ครับมันจะมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้เยอะเลยเพราะว่าวัสดุพวกนี้หลายชนิดเนี่ยมันดูดน้ำเข้าไปพอมันดูดน้ำเนี่ยทำให้มันบวมมันชื้นก็โก่งแล้วก็หลุดร่อนออกมาทีนี้ผมเข้าใจว่าบางบ้านเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนทันทีทันใดเช่นทาสีใหม่ติดวอลเปเปอร์ใหม่แต่ว่าอันเนี้ยก่อนที่จะเปลี่ยนวัสดุใหม่ทาสีใหม่วอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าผนังหรือวัสดุเดิมเนี่ยมันแห้งแล้วจริงๆเพราะว่าน้ำหรือว่าความชื้นที่มันดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ดูดแค่ตรงพื้นผิวมันดูดเข้าไปด้านไหนทำให้มันถูกกักขังเอาไว้ งั้นถ้าเกิดมันไม่แห้งแล้วเราทาสีใหม่เข้าไปเนี่ยไอ้สีใหม่หรือวอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยมันก็จะพองตัวออกมาในอนาคตรวมทั้งอาจทำให้เกิดเชื้อราหรือวัสดุหลุดร่อนในภายหลังได้นะครับส่วนถ้าเป็นพวกกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องโมเนียแกรนิตหินอ่อนหินขัดพวกนี้ส่วนใหญ่จะทนน้ำได้ดีกว่าพวกมาหรือยิปซัมแต่ก็ควรตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันครับทีนี้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นระบบที่น่าจะต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะว่ามันมีเรื่องของไฟฟ้าดูดไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะว่าเจ้าตัวน้ำกับความชื้นเนี่ยมันทำให้ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้าที่หุ้มไฟฟ้าอยู่เนี่ยลดน้อยลงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไฟดูดหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น้ำท่วมเช่นสายไฟปลั๊กสวิตช์เต้ารับตู้ไฟเบรกเกอร์ตลอดจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยแม้ว่าภายนอกจะดูแห้งแต่ว่าก็ยังไม่ควรรีบจ่ายไฟหรือทดลองใช้งานเพราะว่าบางทีเนี่ยคราบต่างๆที่มันสะสมตัวอยู่เนี่ยมันทำความต้านทานลดน้อยลงและถ้าเราไปเปิดไฟหรือจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายไฟดูดได้เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยควรให้ช่างไฟฟ้าหรือว่าหน่วยงานการไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาตรวจสอบก่อนใช้งานจะดีกว่านะครับผมก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับระบบนี้ส่วนต่อไปก็คือเป็นระบบเครื่องกลครับระบบเครื่องกลที่จะโดนน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอยล์ร้อนของแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารแล้วก็พวกตัวปั๊มน้ำนะพวกนี้เนี่ยก็คือต้องล้างทำความสะอาดทำให้ห้องแล้วก็ตรวจสอบจุดต่อต่างๆก่อนที่จะใช้งานคือทุกอย่างเลยถ้ามันมีเครื่องไฟฟ้าเนี่ยนะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยให้ช่างเข้ามาตรวจสอบได้ดีกว่านะครับสุดท้ายก็คือระบบสุขาภิบาลครับก็คือระบบท่อต่างๆในอาคารมันไม่ใช่มีเฉพาะท่อครับมันมีพวกบ่อระบายน้ำบ่อพักด้วยเพราะว่าพวกเนี้ยเวลาที่มันมีน้ำท่วมเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นน้ำอย่างเดียวมันพาพวกเศษโคลนหรือว่าสิ่งสกปรกซึ่งมันจะไปอุดตันอยู่ในตามท่อระบายน้ำหรือบ่อพักโดยเฉพาะยิ่งระบบน้ำประปาเนี่ยให้ตรวจสอบท่อวาล์วปั๊มน้ำถังเก็บน้ำนะเพราะมันมีโอกาสถูกน้ำท่วมปนเปื้อนแล้วก็ควรที่จะทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยใช้คลอรีนก่อนที่จะนำกลับมาใช้อุปโภคบริโภคใหม่ส่วนบางทีเนี่ยดินที่ซุดออกไปจากน้ำที่ช้าเนี่ยอาจทำให้ท่อแตกรั่วได้ก็ควรซ่อมให้เรียบร้อยก่อนใช้งานครับอันนี้ก็เป็นระบบต่างๆก็จะดูเยอะนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าก็ค่อยๆดูไปครับตรงไหนไม่มั่นใจก็ควรจะเรียกช่างหรือว่าเรียกวิศวกรเข้ามาตรวจสอบครับ
15: อืมค่ะอาจารย์บอกไว้แล้วว่าถ้าจะซ่อมเนี่ยก็ต้องรอให้แห้งก่อนมันมีจุดสังเกตอะไรไหมคะว่ามันแห้งสนิทแล้วล่ะสามารถที่จะดำเนินการซ่อมแซมได้แหละ
16: ก็อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเปิดบ้านเปิดประตูหน้าต่างทุกบานเลยเพื่อให้ลมหรือว่าอากาศนี่มันถ่ายเทแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างถ้ามันชื้นอยู่เนี่ยเรานำไปตากลมแต่ว่าถ้าเป็นไม้ที่เป็นไม้แท้เนี่ยก็ไม่ควรพึ่งแดดเพราะพึ่งแดดและน้ำที่มันชื้นมาแล้วแดดร้อนเนี่ยมันทำให้เนื้อไม้มันกรอบได้ของบางอย่างที่เป็นพวกกิปซัมเนี่ยก็ทิ้งเลยเพราะว่ามันดูดน้ำมากพวกผมเนี่ยอาจจะเกิดเชื้อราได้ทีนี้มันมีวิธีการเช็คง่ายๆครับจริงๆแล้วมันมีเครื่องมือวัดความชื้นในเนื้อคอนกรีตเพราะว่าปกติเนี่ยไอ้พวกวัสดุตกแต่งพวกเนี้ยเราต้องติดกับตัวโครงสร้างคอนกรีตมันมีวัดความชื้นนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็สำหรับพวกวิศวกรพวกช่างเขาใช้งานผมมีวิธีการง่ายๆเลยก็คือว่าเอาแผ่นพลาสติกใสมาปูแล้วก็ปิดเทปไว้รอบๆด้านนะครับแล้วก็ดูว่าถ้ามันไม่มีไอความชื้นเนี่ยที่มันจะขุกกักขังด้านในเนี่ยก็แสดงว่ามันแห้งแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแผ่นพลาสติกนึกออกไหมฮะถุงพลาสติกนะฮะที่เอาไปปูไว้ตรงผิวพื้นที่เราจะทาสีใหม่หรือว่าทำวอลเปเปอร์เนี่ยเราก็เอากระดาษเทปเนี่ยแปะมุมทั้งสี่ด้านเลยถ้าข้างในมันยังมีความชื้นอยู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีร่องรอยของไอ้น้ำที่ปรากฏตัวอยู่ภายในแผ่นพลาสติกนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตง่ายๆเลยครับที่เราสามารถทำได้เลยนะครับ
15: ค่ะอาจารย์คะถ้าสมมติว่ามันแห้งแล้วล่ะ แล้วประชาชนเขาไปใช้ตอนนี้มันมีพวกสเปรย์กันเชื้อรากันรั่วซึมอะไรเงี้ยมันใช้ได้จริงไหมคะอาจารย
16: ์มันจะมีพวกที่เกี่ยวกับพวกสเปรย์ไล่ความชื้นอันเนี้ยมันก็ใช้กับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอันเนี้ยได้นะครับหรือว่าพวกใดที่เป่าแล้วทำให้มันแห้งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ได้หลักสำคัญก็คือว่าการฟื้นฟูหรือว่าการบูรณะบ้านเราเนี่ยคือต้องทำให้สะอาดและทำให้แห้งนะถ้าความชื้นสะสมอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นทำให้เราจะไปทำของใหม่ทับของเดิมเนี่ยก็จะมีปัญหามากขึ้นครับเพราะว่ามันก็จะทำให้ความชื้นในสุดท้ายมันต้องหนีออกมามันก็จะดันให้พวกที่เราไปตกแต่งใหม่เนี่ยหลุดต้อนออกมาได้ครับผม
15: ค่ะเห็นทางสมาคมนี่ลงพื้นที่แฟลตคลองจันด้วยอันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
16: ใช่ครับก็คือในกทม.เนี่ยเราเห็นว่าแฟลตคลองจันกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเยอะนะเพราะนั้นเราก็จะเป็นจุดแรกที่ทาง มูลนิธิในช่างไทยใจอาสาสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยทีมวิศวกรอาสาสร้างสรรค์แล้วก็สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารแล้วก็หน่วยหลายหน่วยงานนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการเคหะแห่งชาติเราจะไปดำเนินโครงการฟื้นฟูซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของระบบโครงสร้างของอาคารด้วยนะเพื่อที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติหลังน้ำลดแต่ลักษณะที่ว่าเมื่อมีวิศวกรเข้าไปช่วยตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดความมั่นใจในระบบต่างๆที่ได้กลับคืนมาอย่างปลอดภัยครับก็เราคิกออฟโครงการไปแล้วระดมวิศวกรได้มาสัก200คนนะครับเราก็จะเริ่มเข้าไปตรวจเนี่ยประมาณวันที่3ถึง5ตุลาคมครับในขณะเดียวกันทางสมาคมโครงสร้างเราจะได้มีการจัดกิจกรรมไขปัญหาโครงสร้างหลังน้ำท่วมในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยก็จะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วก็มาสอบถามได้ว่ารอยร้าวแบบนี้อันตรายไหมไฟฟ้าแบบนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการดมวิศวกรอาสาของเราเข้ามาช่วยประชาชนกันครับ
15: อาจารย์ครับถ้าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ได้รับความสนใจมากนักแต่อยากจะได้ความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรไปช่วยหลังจากเกิดสถานการณ์ไปแล้วอันนี้จะสามารถติดต่อได้ยังไงมีค่าใช้จ่ายไหมคะ
16: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็รบกวนให้ติดต่อมาที่ทาง Facebook ของทางสมาคมได้ก็คือแจ้งอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะดูจากระดับน้ำก่อนว่าถ้าระดับน้ำไม่สูงก็แสดงว่าความเสียหายก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าระดับน้ำเยอะแล้วถ้ามันอยู่ในเขตที่เรียกว่าคือเราไม่ได้ตรวจเฉพาะเคหะร่มเกล้ากับเคหะคลองจันทน์ถ้าตรงพื้นที่อื่นที่ระดับน้ำสูงเนี่ยเราก็จะไปดูให้ได้ถ้ามีประชาชนร้องขอมานะครับ
15: ก็คืออันนี้ครอบคลุมถึงพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
16: ต่างจังหวัดนี้ยังไม่ได้ครอบคลุมในเวลานี้ครับก็คือขอกรุงเทพก่อนเพราะว่าในช่วงนี้นี่วิศวกรอาสาเราก็ยังมีจำนวนจำกัดอยู่ครับก็ขยายผลไปครับครับผม
15: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านอาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องที่ฟังอยู่ไหมคะ
16: ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าทุกคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในคราวนี้ผมก็อยากจะบอกว่าสำหรับบางบ้านที่ประสบน้ำท่วมน่ะมันบางทีมันก็มองว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับปรุงบ้านเนาะอย่างเช่นทำบ้านเราปลอดภัยมากขึ้นเช่นบางบ้านเนี่ยตู้ไฟอยู่ชั้นล่างปรับปรุงครั้งใหม่ก็ย้ายตู้ไฟชั้นบนนะถ้าน้ำท่วมครั้งต่อไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องมากังวลแบบนี้นะผมคิดว่าทุกๆวิกฤตมันก็มีโอกาสที่ซ่อนอยู่ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในคำแนะนำที่สมาคมเราแล้วก็ทางทีมวิศวกรอาสาจะให้คำแนะนำกับประชาชนครับ
15: ได้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
16: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
17: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
18: ท่านผู้ฟังคะรัฐมนตรีทุกคนได้ลงพื้นที่ติดตามความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ท่ามกลางการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
19: แม้สถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเริ่มทุเลาแต่สำหรับประชาชนหลายครอบครัววิกฤตครั้งนี้ยังไม่จบลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงเพราะหลังน้ำลดสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายภายในบ้านข้าวของเครื่องใช้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงค่าใช้จ่ายและรายได้ที่หายไปซึ่งล้วนเป็นภาระที่ต้องเร่งฟื้นฟูภาครัฐจึงต้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านสาธารณสุขสาธารณูปโภคการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดจนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกเล่าภายหลังการลงพื้นที่หมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยครั้งนี้ว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีทุกคนและหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นทำงานประสานกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและวางแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ไปพร้อมกัน
20: ท่านนายกรัฐมนตรีทำให้รัฐมนตรีทุกคนที่ได้ลงมาเพื่อที่จะรับฟังปัญหาของประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทาง ท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจเลยนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูและถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
19: ด้านเสียงสะท้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเล่าว่าอุทกภัยครั้งนี้ต่างจากมหาอุทกภัยเมื่อปีพ.ศ.2554โดยนางอนงแสงสีผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเล่าว่าเมื่อครั้งก่อนมหาอุทกภัยในปีพ.ศ.2554หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ริมคลองที่สามารถระบายน้ำได้แต่ฝนที่ตกหนักในครั้งนี้ประกอบกับระดับน้ำในคลองที่ล้นส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในที่สุด
2: เขาจะท่วมก็ประมาณแค่คืบอ่ะเดินเราก็ไม่ต้องขนาดนี้หัวเข่านี่ไงในซอยบ้านพี่อ่ะเข้าเข่าอ่ะแต่ดีพี่ติดดินคลองมันก็ขึ้นมานะถ้าคลองแบบคลองถ้าคลองมันถ่ายเทได้นะมันก็จะไม่ท่วมเพราะปกติเรามีคลองมันก็จะสูบน้ำกันนะเดี๋ยวมันก็คงลดอ่ะตอนนี้มันลดแล้วนะถ้าฝนมันไม่ตกมันก็คงลงถ้าน้ำคลองก็สูบลงมันก็ลงเหมือนน้ำมันอยู่ที่น้ำในคลองมันปิ่มนะน้ำในคลองมันเยอะ
19: แม้ภาครัฐจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและยืนยันเต็มที่ว่าจะเร่งฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยแต่ในมุมมองของประชาชนผู้ประสบภัยที่สะท้อนกลับมาอาจชวนให้ต้องทบทวนว่าอุทกภัยครั้งนี้แตกต่างหรือเหมือนมหาอุทกภัยครั้งก่อนๆอย่างไรและในอนาคตหากต้องเจอกับสถานการณ์อุทกภัยที่คล้ายกับครั้งนี้ภาครัฐจะมีการวางแนวทางที่รับมืออย่างรอบคอบยิ่งขึ้นหรือไม่ทั้งการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุการบรรเทาความเดือดร้อนขณะเผชิญเหตุและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปเพื่อป้องกันการเกิดภัยที่อาจซ้ำรอยกับในครั้งนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมเปิดโรงเรียนเป็นที่พึ่งของชุมชนในพื้นที่ประสบภัยติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
21: เล่าประเด็น
22: ฝนที่ตกต่อเนื่องช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดและกระทบถึงโรงเรียนครูและนักเรียนโดยตรงซึ่งบางพื้นที่น้ำยังไม่ลดผู้ปกครองต้องเผชิญทั้งปัญหาการเดินทางและความเสียหายของบ้านเรือนนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโจทย์แรกคือทำให้การเรียนสะดุดน้อยที่สุดโดยให้สถานศึกษาปิดทำการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาปัญหาการเดินทางของนักเรียนปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบกว่า50แห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชั้นนอกของกรุงเทพมหานครกระทรวงจึงเปิดช่องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนตัดสินใจเองได้ว่าจะเลื่อนสอบหรือขยายวันหยุดตามสภาพน้ำในพื้นที่ส่วนความเสียหายของอาคารเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัดเร่งสำรวจและเสนอขอรับงบกลางให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมดึงเงินเหลือจ่ายและกองทุนเยียวยาของกระทรวงมาเสริมเป้าหมายคือให้โรงเรียนกลับมาใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2
23: นะครับเรื่องการจัดการศึกษาก่อนก็คือให้ปิดสถานศึกษาตามมติครม.นะครับซึ่งเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้มีการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น50บทโรงเรียนส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ชั้นนอกก็คือสพม.กทม.2เพราะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีการประกาศเป็นวันหยุดพิเศษที่ให้หยุดจันทร์อังคาร2วันแต่ถ้าโรงเรียนมีความจำเป็นที่ต้องขยายโรงเรียนก็สามารถประกาศต่อได้เลย
22: โดยในสถานการณ์นี้โรงเรียนไม่ได้เป็นเพียงผู้รอรับความช่วยเหลือแต่พร้อมเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าสถานศึกษาสามารถเปิดพื้นที่เป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและที่จอดรถชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงพร้อมยืดหยุ่นเรื่องการใช้พื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อให้โรงเรียนช่วยเหลือชุมชนได้เต็มที่ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาชีวอาสากระจายในพื้นที่ประสบภัยและร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดโรงครัวและถุงยังชีพนำอาหารและสิ่งของจำเป็นไปถึงมือประชาชนเมื่อน้ำลดก็จะเข้าไปช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนให้พร้อมสำรวจว่านักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือด้านใดเพื่อดูแลให้ตรงกับความต้องการ
23: อาชีวะเนี่ยจัดตั้งศูนย์ Fix It Center กระจายทุกพื้นที่ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด2ช่วงช่วงเกิดเหตุอุทกภัยและหลังอุทกภัยโดยในช่วงเกิดเหตุก็จะเป็นการทำเรื่องการจัดตั้งครัวถุงยังชีพนะครับซึ่งมีทั้งอาชีวะมีทั้งสปท.สกล.ครับที่มีความพร้อมในการทำโรงครัวนี้ให้ใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและพื้นที่อำนวยความสะดวกหมายถึงว่าเอารถมาจอดได้มาใช้ประโยชน์จากโรงเรียนได้นะครับเพราะว่าบางโรงเรียนนี่ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็ในช่วงที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนี่ขอให้มีการยกเว้นตรงนี้ชั่วคราว
22: การจัดการเรียนการสอนการซ่อมแซมสถานศึกษาตลอดจนการจัดโรงครัวและช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดเป็นแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าส่วนแผนระยะยาวอยู่ระหว่างการจัดทำขณะที่หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังหากสถานการณ์ยืดเยื้อนักเรียนจะสามารถเรียนต่อเนื่องได้เพียงใดและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจะพร้อมเปิดรับนักเรียนได้ทันเปิดภาคเรียนที่2หรือไม่เป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปจิรวรรณช่วย
18: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระจากวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนสามารถรับสิทธิ์เริ่มใช้ได้ภายใน1ตุลาคมนี้ค่ะ
3: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพโดยใช้วงเงินงบประมาณ 43,000 ล้านบาทซึ่งมาจากกรอบวงเงินกู้เดิมที่คงเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการขยายมาตรการครั้งนี้เป็นผลมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นใหม่ทำให้ราคาน้ำมันโลกและอัตราเงินเฟ้อของไทยปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 รวมทั้งดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 10รัฐบาลจึงต้องเร่งรับมือกับผลกระทบ3ระลอกต่อเนื่องทั้งด้านราคาพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อที่ลดลงโดยกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมเงิน 1,000 บาทในเดือนตุลาคมเพื่อประคองค่าใช้จ่ายรายวันพร้อมเพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมเงิน 1,000 บาทสำหรับใช้สิทธิ์ร่วมจ่ายโดยขยายระยะเวลาการใช้จ่ายให้ครอบคลุมเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
4: วิกฤตพลังงานกลับมาอีกครั้งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
3: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าสำหรับขั้นตอนการรับสิทธิ์และการใช้งานผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่1ตุลาคมและกดยอมรับสิทธิ์เพื่อใช้งานต่อเนื่องสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะทบทวนสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมหากผ่านเกณฑ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันหรือบัตรได้ทันทีส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะโอนรายชื่อเข้าสู่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 โดยอัตโนมัติผู้ใช้งานสามารถกดยอมรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันทีเช่นกัน
5: นะครับกระบวนการไม่ยุ่งยากครับท่านเปิดมาก็จะมีหน้าจอว่าท่านจะใช้สิทธิ์ต่อก็กดยอมรับได้เลยนะครับส่วนของกรณีอื่นก็เช่นกันนะครับก็จะมีการทยอยภายใน30กันยานะครับก็เมื่อมีการทบทวนสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็จะเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับสำหรับท่านที่ได้บัตรสวัสดิการก็ใช้ได้นะครับเป็นบัตรเป็นแอปได้เหมือนเดิมท่านที่ไม่ได้ขออุทธรณ์เรื่องบัตรสวัสดิการไว้ท่านก็จะมีชื่ออยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังกดยอมรับท่านก็ใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดลงทะเบียนใดๆนะครับก็จะมีการนำรายชื่อท่านขึ้นระบบไว้ให้อัตโนมัติครับ
3: ทั้งนี้จากการดำเนินมาตรการไทยช่วยไทยพลัสในรอบที่ผ่านมาช่วยพยุงกำลังซื้อและกระตุ้น GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.4 ในช่วงไตรมาส2และ3ขณะที่การนำระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคในแพลตฟอร์มส่งผลให้ร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 60-70 สำหรับการอัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มเติมในรอบนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้น GDP เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.1-0.2 โดยกระทรวงการคลังยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.5 ควบคู่ไปกับการเร่งผลักดันนโยบายการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
8: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

0: งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: ื่อชาติและราชประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา8:01 น.ต่อจากนี้ไปจะนิตามรับฟังรายการจากกระแสข่าวค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสข่าวกับช่วงเวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายค่ะวันนี้จะเจอกาดวันอังคารที่29กันยายน2569อยู่กับเรา2คนสวัสดีคุณอับดุลกาลีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิจิตรใหม่ครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับจะเจอเช่นเคยนะครับหลังเคารพธงชาติ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนมาพร้อมหน้าพร้อมตาม
1: าพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับอย่าบอกว่าไม่ได้นัดนะนัดกันแล้ว
0: คือต้องบอกว่านานๆทีนะที
1: ่เราจะมาพร้อมกันนะครับก็วันนี้จะถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเราสองคนได้มาในเวลาเดียวกันจุดเดียวกันนะครับแหมเหมือนอะไรนะประวัติวันมาฆบูชาหรือว่าวิสาขบูชาสักหนึ่งเนี่ยโดย

0: รามในส่วนของฝนฟ้าอากาศอัปเดตกันสักนิดนึงเนาะในขณะนี้ต้องบอกว่าในพื้นที่ภาคกลางและหลายๆจังหวัดบริเวณภาคกลางใช่ไหมคุณกรุงเทพนนทบุรีนครปฐุมธานีต่างๆเหล่านั้นนครนายก
1: บริเวณรอบเขตปริมณฑล
0: นั่นแหละคือตอนนี้ต้องบอกว่าบางพื้นที่ก็น้ำลดแล้วนะแต่บางพื้นที่นั้นน้ำก็ยังทรงๆอยู
1: ่ที
0: ่ต้องให้กำลังใจสำหรับผู้ประสบภัยทั้งหมดด้วย
1: ทั้งหมดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในตอนน
0: ี้ใช่แล้วค่ะนะก็ต้องว่าตอนนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือในส่วนของบางพื้นที่บางพื้นที่ก็ยังรอการช่วยเหลือนะคุณ
1: ใช่
0: นะเราก็ต้องบอกว่าให้กำลังใจเขาไปก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปช่วยเขาได้นะแต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วนก็ลงไปช่วยเหลือในแต่ละจุดกันอย่างเต็มกำลัง
1: ใช่ถูกต้อง
0: ซึ่งด้านท่านนายกก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกัน
1: เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนนายกก็ลงถึงที่เลยถือว่าเป็นงานที่สาหัสพอสมควรนะครับสำหรับนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้คุณแล้วก็ลงไปนะบางคนบางพื้นที่ก็ตอบรับด้วยดีบางพื้นที่ก็ไม่พอใจก็มีต่างๆนานาคุณก็ต้องรับไปคือใครต้องรับคืนนายกท่านต้องรับถึงเขารับไม่รับเราก็ต้องไปเพราะว่าถือว่าเป็นหน้าที่ใช่ไหมคุณนั่นแหละ
0: ซึ่งไปบางพื้นที่ท่านนายกก็ต้องบอกว่าคุณในเมื่อเช้านะใครที่ได้ดูข่าวจะเห็นว่าท่านนายกได้พูดประโยคนึงนะคุณต้องบอกว่า
1: ทำไมประโยคนั้น
0: เป็นเชิงลบมาก
1: ๆ
0: พูดออกอากาศไม่ได
1: ้อ๋อบอกออกอากาศไม่ได้เอาในเมื่อนายกพูดออกอากาศแล้ว
0: แล้วท่านนายกพูดไงค
1: ือ
0: ท่านนายกพูดตอนที่ไป
1: ลงไป
0: ลงพื้นที่ไปแถวแถวแฟลตคลองจันทน์ประมาณนั้น
1: ไปคลองจันทน
0: ์แล้วก็ท่านนายกพูดออกมาคำหนึ่งซึ่งผู้สื่อข่าวหลายๆคนบอกว่าประโยคนี้พูดไม่ได้นะคือเราไม่สามารถพูดได้นะท่านนายกพูด
1: แต่ท่านนายก
0: แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นลบเลยทีเดียว
1: อ๋อครับ
0: นะก็ต้องบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้รู้ว่าทุกคนก็เครียดคือต้องบอกผู้ประสบภัยเองก็เครียด
1: ใช่
0: ผู้ช่วยเหลือก็เครียด
1: ก็เครียดใช่
0: คืออยากจะช่วยเหลือให้ได้เร็วที่สุดอยากจะช่วยเหลือทุกๆคนแต่ต้องบอกว่าด้วยจำนวนที่มันเยอะอ่ะ
1: ใช่
0: มันก็ไม่ได้ทันท่วงทีกันอยู่แล้วอันนี้เราก็เข้าใจนะ
1: เข้าใจเจ้าหน้าที่แล้วก็อยากจะให้ผู้ประสบภัยก็ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน
0: เข้าใจว่าทุกคนมีความเครียดผู้ที่ประสบภัยก็เครียดอ่ะคุณผู้ที่ช่วยเหลือก็เครีย ดต่างฝ่ายต่างเครียดคราวนี้คืออารมณ์ก็มาแล้วไง
1: ถูกต้อง
0: นะก็ต้องบอกว่าใจเย็นๆนะสถานการณ์ก็ค่อนข้างจะคลี่คลายขึ้นเรื่อยๆนะเราก็จะต้องฟันฝ่ามันไปให้ได้
1: ถูกต้อง
0: เราต้องผ่านได้ภาคใต้ผ่านได้ทุกปี
1: ใช่
0: กรุงเทพมหานครก็ต้องผ่านได้คุณ
1: ผ่านได้นานๆทีพูดถึงกรุงเทพมหานครก็นานๆทีนะครับ
0: ถือเป็นรสชาติชีวิต
1: ใช่ใช่นะครับยังไงก็ตอนนี้ใช่รสชาติชีวิตคือตอนนี้ไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยเหลือแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็ต้องอดทน
0: ใช่แล้ว
1: อดทนอย่างเดียวที่เราจะฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างได
0: ้
1: เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะให้น้ำออกจากบ้านเราในเวลาทันใจที่เราอยากจะได้อะที่เราต้องการมันไม่ได้อันนี้ก็อยู่ที่
0: ต้องค่อยๆลดไปเรื่อยๆ
1: ใช
0: ่ๆเรื่อยๆซึ่งสถานการณ์แบบนี้ต้องบอกเลยว่าเมื่อเราอยู่ที่บ้านน่ะคุณน้ำอ่ะสูงขึ้นเข้าบ้านใช่ไหม
1: ใช่
0: เรานั่งดูน้ำลดแต่ละนาทีแต่ละนาทีอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: คือเข้าใจว่ามันทุกทรมานมากๆแต่สถานการณ์แบบนี้มันเป็นภัยธรรมชาติที่เราก็ห้ามไม่ได้
1: ใช่
0: ที่เราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้น
1: ถูกต้อง
0: แต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องตั้งสติแล้วต้องตั้งรับกับมันให้ได้แค่นั้นเอง
1: ถ
0: ู
1: กต้องถูกต้องนะครับแล้วที่อย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างที่บอกไงต้องอดทนอดกลั้นนะครับ
0: นะ
1: เพื่อจะให้รอดพ้นวันนี้ให้ได
0: ้ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาคุณเขาก็ยังเตือนนะบอกว่ากรุงเทพยังต้องเจอฝนหนักอีก 70% เชียวนะ
1: นี่ก็ต้องระวังกันอีก
0: ซึ่งวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันออกตอนล่างภาคตะวันภาคกลางด้านตะวันออกภาคกลางด้านตะวันตกค่ะและภาคตะวันออก

0: ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมสะสมและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงขึ้นสูงมากกว่า3เมตรขอชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 22-30 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 22-30 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-31 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้นั้นไปดูภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 21-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของรายงานอากาศที่ฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวอื่นๆไปกันต่อคุณ
1: ครับผม โดยเฉพาะนี่แหละเกี่ยวกับการช่วยเหลือของพนักท่านนายกรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับที่เรารู้กันอยู่นะครับว่าช่วงนี้กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลนะครับมีอะไรนะอุปสรรคเกี่ยวกับน้ำท่วมเกิดขึ้นนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงไปที่แฟลตการเคหะคลองจันทน์อย่างที่คุณบอกนะพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมหาดผู้ช่วยมหาดไทยนะครับหลายๆคนนั่นแหละร่วมกันลงพื้นที่นะครับโดยระหว่างที่นายกเดินทางถึงสื่อมวลชนก็ถามถึงเหตุผลว่าทำไมเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาเดินเท้าเปล่าไม่ใส่รองเท้าเอาก็เป็นที่คำถามของผู้สื่อข่าวด้วยนะครับระหว่างลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์นายกตอบว่าเนื่องจากกลัวรองเท้าไม่ต้องไปตีความอะไรเลยจากนั้นสื่อกลับว่าเคยดมรองเท้าไหมเวลาอับชื้นแม่ก่อนที่สื่อจะถามว่ากินยาป้องกันโรคทางน้ำหรือไม่นายกตอบว่าไม่เป็นอะไรหรอกครับนะครับโดยเมื่อนายกเดินทางถึงได้เดินตรวจเยี่ยมโรงครัวอันนี้แหละคือสำคัญสำคัญนะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ที่มีการประกอบอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบภัย 10,000 กล่องต่อวันคุณ10,000 กล่องต่อวันนะครับหายไปนะครับคุณอยู่ๆก็หายไปก็ นายกลงพื้นที่เรียกได้ว่าทั่วถึงนั่นแหละนะครับในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็นายกยังบอกอีกว่าที่คลองจันนี่แหละอีกสักประมาณ2วันคิดว่าถ้าฝนหมดไม่ตกก็จะระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่คลองจันนั้นนะครับ มีปัญหาแล้วคุณของผมอะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: อีกละ
1: พอดูปั๊บมัน
0: เดี๋ยวคุณปล่อยก่อน
1: มันคืออะไรเซนนะอันนี้หรือเปล่า
0: ไหน
1: ของจันนั้น
0: อันนี้ใช่ไหมแฟลกของจัน
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: แหละใช่นะครับนั่นแหละแฟลกของจันที่นายกลงไปเมื่อวานน่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องนี้คุณจากน้ำท่วมซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ได้ดูข่าวแล้วแหละนะว่าได้มีการช่วยเหลือยังไงนะแต่สำหรับผลเมื่อวานคุณที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้น ที่บอกว่าจะเป็นการชี้ชะตาสำหรับพรรครัฐบาลนะว่าจะไปต่อได้หรือไม
1: ่ไม่นะครับ
0: จาก
1: การเลือกตั้งที่ผ่านมาที่มี QR code แล้วก็ bar code นะในบัตรเลือกตั้ง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วผลวินิจฉัยเป็นยังไงคุณเมื่อวาน
0: เมื่อวานนี้ค่ะศาลรัฐธรรมนูญมีมติด้วยเสียงข้างมาก8-1ค่ะวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดและ QR code บนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและส่งผลให้การเลือกตั้งนั้นไม่ตกเป็นโมฆะซึ่งมติเสียงข้างมาก8-1ค่ะก็เห็นว่าการใช้รหัสบาร์โค้ดและ QR โค้ดนั้นมีเจตนาเพื่อป้องกันการทุจริตและปลอมแปลงบัตร
1: แ
0: ม้ทางเทคนิคจะสามารถสืบย้อนข้อมูลได้แต่ในทางปฏิบัติจริงทำได้ยากมากจึงถือว่าไม่ขัดต่อการเลือกตั้งโดยลับถึงขั้นขัดรัฐธรรมนูญซึ่งมติอีกหนึ่งเสียงนั้นก็บอกก็ว่าคิวบาร์โค้ดนั้นสามารถจะสืบย้อนหลังถึงตัวบุคคลที่ออกเสียงได้มันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะซึ่งจากมติ8-1นะ1ก็แพ้อยู่แล้วนะทำให้ครั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าไม่ขัดก็เลยรัฐบาลก็โอเคไปนะแต่มีข้อเสนอถึงกกต.
1: ว่ายังไงข้อเสนอถึงกกต.ว่าสมควรไหม
0: ศาลรัฐธรรมนูญแนะนำให้กกต.ค่ะปรับปรุงรูปแบบการพิมพ์บัตรในอนาคตโดยไม่ให้สัญลักษณ์ไม่ให้ใช้สัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงถึงตัวผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็คือไม่ให้มี
1: นะแต่ก็อย่างที่บอกไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญแต่ว่าต่อไป
0: ไม่ให้มีคือต้องบอกว่าม
1: ันยังไง
0: ไม่ได้ขัดน่ะคือเขาบอกว่าสามารถที่จะไปถ้าไปใครไปสแกนอ่ะก็จะเห็นได้ว่าเราใช้สิทธิ์เลือกใครคุณนึกออกไหม
1: ใช่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นคือมันไม่เป็น
1: เหมือนกับว่ามันไม่เป็นความลับ
0: มันไม่เป็นความลับ
1: จากการที่เราเลือกตั้งนี่เราจะเลือกใครก็ได
0: ้ถูก
1: ไม่จำเป็นต้องรู้
0: ถูก
1: เป็นความลับสำหรับเรา
0: ใช่ซึ่งกกต.บอกว่าต่อไปนั้นก็แนะนำกกต.แหละนะรัฐธรรมนูญก็บอกว่าไม่ให้มีนะไม่ให้มีแบบนี
1: ้
0: สองให้กำหนดมาตรการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้งให้รัดกุมพิเศษกว่านี
1: ้
0: เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลการลงคะแนนโดยมิชอบโดยกฎหมายนั่นแหละนะซึ่งในครั้งนี้เมื่อวานนี้พอมีการลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณซึ่งต้องบอกว่าใช้เวลานานประมาณชั่วโมงกว่าเลยนะเพราะว่าใบ3คือรัฐธรรมนูญนั้นเริ่มมีการแถลงตอน14:00 น.
1: ใช่
0: ซึ่ง15 กว่ายังไม่เสร็จเลยนะคุณ
1: ใช้ชั่วโมงเวลาชั่วโมงกว่า
0: เมื่อวานนี้ฉันก็แม่คุณดูกีฬาไปด้วย
1: อัน
0: นี้ก็จะฟัง
1: อันนี้ก็
0: กีฬาก็จะเชียร์คือแบบ
1: เออ คนเดียวใช่ไหมสองใจ
0: ไม่คือ เราก็ต้องติดตามนิดนึง นะว่าเป็นยังไง
1: เออใช่ก็อย่างที่คุณบอกทางกกต.พร้อมรับคำแนะนำใช่ไห
0: ม
1: พร้อมรับคำแนะนำศาลรัฐธรรมนูญรับบัตรเลือกทั้งเลือกตั้งทั้งสมรักษาสมดุลหลักตรงลับและสุจริตเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับซึ่งในแสวงแจงปมฟ้องร้องเพื่อปกป้องกระบวนการเลือกตั้งตามหน้าที่ไม่ใช่การฟ้องปิดปากประชาชนนะครับถ้าจะรู้สึกไม่ดีบ้างที่ผ่านมาคือทำให้ประชาชนรู้สึกไม่สบายใจเท่านั้นเองนะครับก็หลักๆ ก็คือไม่ได้รับผลกระทบใดๆกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาใช่ไหมคุณ อย่างเมื่อวานนั้นก็คิดว่าเออเป็นเรื่องใหญ่นะ
0: เพราะเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นโมฆะ
1: เป็นโมฆะก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่
0: เลือกตั้งใหม่นะแต่
1: ขอเหอะไม่อยากมีการเลือกตั้งใหม่แต่ก็นั่นแหละนะไม่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ละ
0: คือต้องบอกมันก็มีสองฝ่ายไงฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าถ้าเป็นโมฆะก็เลือกตั้งใหม่สิจะเป็นของประชาชน
1: ใช่
0: นะคราวนี้ประชาชนจะได้สิทธิ์ในการเลือกคนที่จะมาทำหน้าที
1: ่
0: ว่ากันไป
1: ครับ
0: ก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ชัดเจนแล้วกับเร
1: ื่
0: องนี้อีกเรื่องหนึ่งคุณจำได้ไหมที่ทางด้านของพักคอยพักคอย
1: ธรรมนัส
0: พักกล้าทำ
1: พักกล้า
0: ที่บอกว่าเป็นพักคอย
1: พักคอยไม่ใช่พักฝ่ายค้านเป็นฝ่ายคอย
0: เป็นฝ่ายคอยเพื่อที่จะมาร่วมรัฐบาลทำให้มีการถูกจับตามองนะคุณบอกว่าที่เอาพักทางพักของ
1: ธรรมนัส
0: คุณธรรมนัสนั้นมาร่วมรัฐบาลชุดนี้นั้นรัฐบาลชุดนี้จำเป็นจะต้องให้เพื่อไทยถอยหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณอาจารย์เชนอาจารย์เชนก็ได้ออกมาพูดเป็นในบอกว่าในเมื่อให้แล้วก็ต้องให้เลยสิพูดเป็นในประมาณน
1: ี้
0: ว่าให้แล้วก็ให้เลยจะมาเอาคืนได้ยังไง
1: ประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นจนล่าสุดนิดาโผค่ะเขาก็ได้ไปสำรวจมานะว่าในครั้งนี้นั้นมีการสำรวจว่าเป็นอย่างไรก็ผลก็ออกมาเขาบอกว่าก็ไม่แปลกนะที่จะให้แล้วเอาคืนสำหรับรัฐบาลชุดนี
1: ้ชุดนี้ใช่ไหม
0: คราวนี้แหละก็ถูกจับตามองมากเลยว่าอ้าวพรรคฝ่ายคอยเนี่ยพร้อมแล้วหรือยังที่จะนั้นเพราะว่าตอนนี้นั้นพรรครัฐบาลก็จะให้เพื่อไทยถอยหรือเปล่า
1: เหมือนกับว่าเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนพรรคมาร่วมรัฐบาลเหมือนกับว่าให้พรรคเพื่อไทยออกไปแล้วก็ดึงธรรมนัสพรรคกล้าธรรมเข้ามา มันก็สูสีกันนะมันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าของพรรคเพื่อไทยเยอะกว่าพูดถึงสสนะเยอะกว่านิดนึงเยอะกว่านะครับก็คอยดูกันต่อไปใช่ไหมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้พรรคกล้าทำอยู่จุดไหนเนี่ยขอร
0: ู้คอยอยู่ไง
1: คอยอยู่ใช่ไหม
0: คอยอยู่ไง
1: ก็อยู่ตรงกลาง
0: ก็อยู่ตรง
1: ไม่ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
0: ใช่เพราะว่าออกจากยื่นหนังสือออกจากฝ่ายค้านแล้ว
1: โอ้แล้วต่อไปถ้ากรณีมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเขามีส่วนเขาจะไปอยู่ส่วนไหน
0: เขาก็อยู่เขาก็อยู่เฉย
1: ๆอยู่เฉยๆ
0: ไม่ลงคะแนนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่โหวตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ล่ะ
1: เออ
0: หรือเปล่าม
1: ันแปลกมันแปลก
0: คือในขณะที่บอกเพื่อพรรคกล้าทำบอกว่าเขาไปยื่นหนังสือกับคุณไอติมพาริสกับการลาออกจากฝ่ายค้าน
1: ครับ
0: แต่นี่คือสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านบอกว่ากล้าทำไปยื่นหนังสือใช่ไหม
1: ลาออก
0: ใช่แต่ในขณะที่พรรคกล้าทำบอกว่าฝ่ายค้านเตะเขาออกมา
1: เตะเขาออกมา
0: ก็มันไม่ตรงกันแต่ในขณะที่พรรคกล้าทำนั้นก็เอาหนังสือไปยื่นจริง
1: ๆ
0: ก็เลยงงว่าสรุปแล้วยังไง
1: ยังไงก็เลยตอนนี้ก็อยู่ตรงกลางยังไม่รู้จะไปไหน
0: ก็พรรคฝ่ายคอยไง
1: ก็คอยอยู่ตั้งแต่ก่อนเพราะว่าไปรัฐบาลมันจะไปเพิ่มเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันครบแล้วมาอยู่ฝ่ายค้านได้แต่ว่าถ้าจะไปเข้าฝ่ายค้านในเมื่อยื่นหนังสือลาออกไปแล้วมันจะดูแบบไม่มีค่าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คุณ แต่ก็แปลกนะไม่เคยมีนะการบริหารประเทศมีแบบนี้จะม
0: ี
1: ฝ่ายคอยด้วยปกติจะไม่จะมีฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านแต่ประเทศไทยของเราเพิ่มอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายคอยฝ่ายคอยว่าจะไปอยู่ฝ่ายไหนฝั่งไหน
0: ก็คอยไปก่อน
1: คอยไปก่อนคอยตำแหน่งหรือเปล่าก็มีการปรับครม.ใหม่นะครับแต่เรื่องของเรื่องก็คอยดูว่าทางฝักฝ่ายค้านเนี่ยได้ยินว่าแว่วๆมาว่าคือประมาณตุลาคมนี้แหละใช่ไห
0: ม
1: ตุลานี้ตุลาคมนี้แหละก็จะ
0: มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ไม่ไว้วางใจนะครับ
0: ก็รอเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าจำเป็นนั้นเพื่อไทยจะถอนตัวหรือเปล่าแต่อาจารย์เชนก็พูดเป็นในๆอยู่นะ
1: ว่า
0: เขาก็ยังทำหน้าที่ของเขาอยู
1: ่ใช่
0: ก็คือจะต้องรอดูว่าเป็นยังไงนะในเรื่องนี
1: ้ใช่
0: อ่ะคนไปที่เศรษฐกิจกันเลยไหม27นาทีแล้ว
1: ไปเลยไปเลยลูกสาวว่าวันนี้ไม่ค่อยสบายคอคุณรู้ไหมเพราะอะไร
0: เพราะ
1: ลองกองแน่นอนเลย
0: คุณกินลองกองเยอะแล้วสิ
1: ไม่ได้เยอะทีไม่ได้เยอะทีปกติก็แหละลูก
0: อ้าวอาการน่าเป็นห่วงแล้วคนอาการน่าเป็นห่วง
1: นั่นแหละรู้สึกว่าเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาปั๊บทำไมคอรู้สึกว่าแบบมันกลับมามันมีเสลดอ่ะก็เลยลองกองเพราะพระแต่เมื่อวานแล้วกินตอนเที่ยงเมื่อวานนั้นหลังก่อนที่ทำรายการเที่ยงอ่ะพอมาจัดรายการเที่ยงก็รู้สึกว่าผลมาจากลองกองแน่นอนเลยก็เลยสัญญากับตัวเองว่าวันนี้จะไม่กินแล้วนะเพราะเรากระทบเรานี่เป็นนักร้องไงถ้ามันอะไรนะถ้าเสียงมันไม่ดีมันก็ไม่ได้แหละใช่ไหมคุณดูสิคำหนักมาคุยกับคนก็ยังรู้สึกแบบคือเสียงว่าไม่ดีด้วยแล้วก็ใจของเราก็ในเมื่อไม่เต็มร้อยก็คือแบบไม่ค่อยสบายใจอ่ะคุณนะก็ใครที่ชื่นชอบลองกองก็เพลาเพลากันหน่อยคุณกินเยอะไหม
0: นี่ฮะเป็นคนไม่กิน
1: อ๋อไม่กินเหมือนกันไม่ชอบด้วยยังไง
0: เป็นคนที่ไม่รู้ไม่เป็นคนไม่ชอบ
1: ก
0: ิน
1: ได
0: ้ถามว่ากินได้ไม่กินได้เม็ดสองเม็ดแต่ถามว่าถ้าสมมติว่ามีลองกองกับเงาะมาวางคู่กันก็
1: จะเล
0: ือ
1: กเงาะ
0: ถ้ามีลองกองกับมังคุดมาวางคู่กันก็จะเลือกมังคุดถ้ามีลองกองกับองุ่นมาวางคู่กันก็เลือกอังคือลองกองจะเป็นผลไม้
1: ส
0: ุ
1: ดท้ายที
0: ่เลือ
1: ก
0: เพราะเป็นคนลูกก็ไม่ค่อยชอบ
1: ไม่ค่อยชอบไม่ปกติพี่เอก็ไม่ค่อยชอบทั้งเงาะทั้งลองกองเลยแต่ว่าแบบกินได้ในเมื่อช่วงนี้ไปช่วงฤดูกาลอะไรแบบนี้ก็กินก็ประมาณ 4-5 ลูกอ่ะเมื่อวาน
0: แค่นั้นเอง
1: ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นครึ่งชิโล1ถุงอะไรไม่ใช่สิ5ลูกเองพอกินเพราะความรู้สึกมาเลยเพราะว่าเราเนี่ยคือคอมันก็ไม่ดีอยู่แล้วอ่ะคุณนะก็ฝากคนที่แบบมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ลองกองที่เขาบอกว่าแบบคนอยู่ดีๆถ้ากินก็ไอนะเขาบอกอยู่ดีๆถ้ากินลองกองแล้วไอก็เหมือนเลยนะครับ
0: อ่ะมาดูนี่ก็บอกว่าโอ
1: ้
0: ทองร่วงหนักมาก
1: อ้าว
0: ราคาทองคำตลาดโลกเขาบอกว่ามีการผันผวนแล้วก็ร่วงอย่างรุนแรงตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา
1: เพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ขึ้นไม่ลงอย่างที่บอกอ่ะ
0: ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาบอกว่าทองก็ร่วงมาตลอดตอนนี้ เมื่อวานเนี่ยปรับขึ้นลงวันเดียว1,000กว่าบาททำให้ตอนนี้นั้นเหลืออยู่ที่ 67,000 บาทแล้วนะร่วงอย่างต่อเนื่องซึ่งบอกว่าหลักในการร่วงนั้นเพราะตอนนี้ราคาน้ำมันนั้นพุ่งขึ้นจากสหรัฐแล้วก็อิหร่านนั่นเองนะทำให้มีตลาดของภาวะของเงินเฟ
1: ้อ
0: ก็เลยทำให้ทองนั้นร่วงลงนี่หลายๆคนบอกว่าที่เก็งทองเอาไว้อ่ะถือทองเอาไว้นั้นตอนนี้ติดคอยอยู่จ้ะ
1: ค
0: อยเหมือนกัน
1: คอยพักคอยเหมือนกัน
0: คอยเหมือนกัน
1: ใช่
0: เพราะว่าตอนนี้คือต้องบอกว่าราคาทองคำนั้นร่วงต่ำสุดในรอบ7สัปดาห
1: ์
0: นี่เลยคุณต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆคนก็ถูกจับตามองว่าเอ๊ะทองเนี่ยจะเป็นยังไงว่าหลายคนนั้นก็ซื้อเอาไว้เพื่อจะมีการเก่งกำไรอันนี้ก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายๆคนก็จะแบบนี้แหละซื้อมาขายไปนะในการเก็งกำไรใช่ไหมคุณเราก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกนะเรื่องนี้แต่ก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้ก็เห็นราคาทองในตลาดโลกนั้นร่วงหนักมากใครที่มีเงินซื้อตอนนี้ซื้อได้เพราะร่วงหนักนะ
1: แต่ก็เพิ่งพันหนึ่งวันนี้ถ้าร่วงอีกคุณเดี๋ยวไปจัดจักหนวดกุ้ง
0: พูดยากกันเลยอ่ะกับคนที่มีหนวดกุ้งเนี่ย
1: หนวดกุ้งเนี่ย
0: จะไปจัดหนวดกุ้งอีกละ
1: จัดหนวดกุ้งนะเพราะว่าถ้าจะเอาเท่าอะไรถ้าใหญ่กว่าหนวดกุ้งนั้นมันก็ไม่ได้เออถ้าหนวดกุ้งนั้นโอเคพอที่จะจัดได้นะครับถ้าเบาๆหน่อยนะครับพูดถึงตอนนี้คุณเศรษฐกิจเช่นเดียวกันกระทบน้ำท่วมใช่ไหมคุณธนาคารกรุงไทยเขาแจ้งปิดบริการสาขาชั่วคราว9จังหวัดคุณใครที่ใช้บริการอะไรนะกรุงไทยธนาคารกรุงไทยนะครับคือเมื่อวานนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใช่ไหมรวมถึงพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนดังนั้นทางธนาคารกรุงไทยนะครับก็ต้องปิดบริการชั่วคราวนะครับสำหรับใครที่ใช้บริการธนาคารกรุงไทยนะครับปิดชั่วคราว9ธนาคารนะครับคือกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครก็ไม่ใช่9ธนาคาร9จังหวัด9จังหวัดนะกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีสระแก้วแล้วก็จังหวัดสระแก้วนะครับทั้งหมด9จังหวัดนะครับธนาคารกรุงไทยหยุดหรือปิดให้บริการชั่วคราวในตอนนี้นะครับก็แจ้งสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่9จังหวัดที่กล่าวมานะครับรับทราบเพื่อคุณจะมีการไปใช้บริการกับธนาคารพูดถึงช่วงนี้เขาบอกว่าสำหรับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยนะคุณคืออยากจะให้มีเงินอยู่ในกระเป๋าด้วย
0: เงินสด
1: อยู่ในกระเป๋าด้วยคุณเขาฝากเตือนแบบนั้นเลยดูสิถ้าเราไปหวังพึ่งธนาคารใช่ไหมเงินอยู่ธนาคารก็ต้องใช้กับแอปใช่ไหมแอปนี้ก็ไม่สามารถใช้การได้นะครับดังนั้นตอนนี้ถ้าเหตุการณ์ปัญหาน้ำท่วมอยู่แบบนี้เขาบอกว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนทุกคนที่ใช้อะไรนะการใช้จ่ายใช้โทรศัพท์ก็ขอให้
0: การใช้เงิน
1: ใช้เงิน
0: ธนาคาร
1: ใช่
0: ก
1: ็
0: ให้มาใช้เงินสดบ้าง
1: มาสดบ้างก็ให้เผื่อเงินสดในกระเป๋าด้วยนะครับกระทบทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งอย่างที่บอกเมื่อวานอะไรนะสนามบินอะซึ่งมีกระเป๋าตกค้างเป็นพันๆเลยคุณนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกคุณบอกว่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะเดินทางมาทำงานได
0: ้
1: ก็เลยทำให้อะไรนะผู้โดยสารตกค้างรอกระเป๋าของตัวเองซึ่งเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเกิดตั้งแต่วันที่26แล้ว26กันยายนที่ผ่านมาที่มีปัญหาที่สนามบินเพราะว่าเนื่องจากฝนตกก็ประมาณนั้นแหละใช่ไหมก่อนวันที่26อีกเนี่ยที่ฝนตกนะครับเรียกว่าผลกระทบน้ำท่วมก็กระทบทั่วประเทศเลยนะครับ
0: ไปกันต่อที่ไปไหนทีไปต่างประเทศเลยไหมล่ะ
1: ได้
0: เพราะว่าในส่วนของกีฬาเรามีเยอะเลยทีเดียวนะ
1: เมากีฬากันดีกว่านะเดี๋ยวสักครู่กำลังจะบอกว่าตอนนี้ถ้าใครที่ชื่นชอบวอลเลย์บอลชายใช่ไหมคุณกำลังแหละตอนเนี้ย
0: เดี๋ยว
1: กับเวลาเรา
0: ค่อยคุยกีฬาค่อยคุยมาเรื่องของต่างประเทศก่อนต่างประเทศคุณที่เมียนมาเนี่ยเขารายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม
1: บ้านเขาก็เป็นเหมือนกันใช่ไหม
0: คุณก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เนาะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของประธานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินของเมียนมาค่ะนะเขาได้ระบุบอกว่าตั้งแต่25กันยายนที่ผ่านมานั้นที่เมียนมาค่ะมีน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มนะเป็นวงกว้างเลยซึ่งตอนนี้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า10รายแล้วก็สูญหายกว่า30รายแล้วก็จะต้องอพยพประชาชนไปอยู่ที่ปลอดภัยนั้นหลายร้อยคนคุณนะแล้วก็ยังมีผู้ประสบภัยที่ต้องช่วยเหลืออีกมาก ด้วยน้ำที่แบบแรงโคลนที่ถล่มเนี่ยคุณก็บอกว่าช่วยเหลือยากมาก
1: อืม
0: ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เมียนมาก็หนักพอสมควรเหมือนกันค
1: ุ
0: ณนี่เอาจริงนะพอเทียบกับบ้านเราระหว่างดินโคลนถล่มแล้วน้ำแบบเที่ยว
1: กับน้ำอ่ะ
0: กับฝนตกกับน้ำท่วมเหมือนบ้านเราที่กรุงเทพอ่ะฝนตกน้ำท่วมยังดีกว่านะคุณ
1: ใช่ถูกต้องแต่ของเขาที่ฝนตกอีกดินถล่มอีก
0: คือแบบด้วยโคลนอ่ะมันยากลำบากมากนะเอาจริงอ่ะ
1: จริงจริงก็เหมือนกับเมื่อปีที่ผ่านมาของเราที่ฟังภาคเหนือน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มมาก
0: นั้นไปดูเต็มบ้านเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ยากมาก
1: หนักหนักกว่าอีกย
0: ิ
1: ่งพอน้ำลดก็ยิ่งที่จะแก้ปัญหายาก
0: ทำความสะอาดยากมาก
1: ยากมากใช่ใช่นะครับไปกันต่อนะครับกับสหรัฐอิหร่านที่วันก่อนที่อิหร่านยื่นเสนอบอกว่าจะเปิดช่องแคบผมที่คุณบอกอ่ะ
0: ให้บอกว่าให้หยุดได้แล้วจะให้หยุดเลยจะเปิด
1: จะเปิดช่องแคบผมนะครับซึ่งคือว่าตอนนี้สหรัฐกับอิหร่านก็อาจจะเจรจากันอีกครั้งคำว่าแม้ผู้นำสหรัฐจะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่ให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ตามนะครับซึ่งระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับกับสำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐนะครับเขาระบุว่าเขาคาดว่าสหรัฐจะเจรจากับอิหร่านอีกในสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าเขายังไม่ล้มเลิกความคิดที่อาจจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งในสหรัฐก็อยากจะโจมตีอีกแต่ทางอิหร่านก็ให้ข้อเสนอแล้วใช่ไหมวันก่อนถ้อยแถลงดังกล่าวหลังประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและกลับมาสู่กระบวนการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมันของอิหร่านและฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านก็ยังยืนยันว่ากระบวนการเจรจาเป็นหนทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านก็ตามครับอิหร่านก็ยังคงยืนยันนะบอกว่าจะยุติความขัดแย้งนี้ต้องมีการพูดคุยเท่านั้นถ้าตราบใดไม่มีการเจรจาตราบใดไม่มีการพูดคุยคิดว่าสงครามก็คงจะไปต่อแน่นอนก็ยังไม่หยุดนะ
0: ไม่
1: หยุดไม่หยุด
0: คือตอนแรกเราคิดว่าจะโอเคแล้วนะเพราะว่าทางด้านของอิหร่านก็บอกสหรัฐบอกว่าอิหร่านอ่ะพอเธอแล้วอิหร่านบอกว่าถ้าสหรัฐหยุดอ่ะก็จะเปิดแค่บอมบ์เลยภายใน7วันแล้วก็จะมาคุยกัน
1: มาคุยกัน
0: แต่ตอนนี้ก็
1: ยังตกลงกันไม่ได้เพราะว่าข้อเสนอของอิหร่านที่บอกว่าอยากจะให้ทางกองทัพสหรัฐถอนกำลังที่ล้อมช่องแคบฮอร์มุซออกไปหมดแล้วเขาก็จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซแต่ทางสหรัฐอเมริกาก็ยังลังเลอยู
0: ่
1: ว่าจะรับหรือไม่รับข้อเสนอนี้ตอนนี้ยังไม่มีการตกลงอีกนะครับก็ยังรอกันต่อไปนะครับอย่างราคาข้าวของทั่วประเทศตอนนี้ก็นะอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ก็เนื่องจาก2ประเทศนี้นี่แหละเริ่มต้นความขัดแย้งก็ทำให้ได้รับผลกระทบทั่วโลกทั่วโลกนะครับ
0: อย่างที่บอกว่าเรามาคุยเรื่องกีฬากันสักนิดนึงเพราะตอนนี้สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026นะก็ต้องบอกว่าเหลือเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองเราก็มีหลากหลายชนิดกีฬาที่เป็นความหวังนะซ
1: ึ
0: ่งต้องบอกว่านั่งไม่ติดเลยทีเดียวนะไปดูกันก่อนเมื่อวานนี้ที่คุณบอกว่าวอลเลย์บอลชาย
1: เ
0: มื่อวานนี้เราเจอกับแชมป์เก่านั่นคืออิหร่าน
1: อิหร่านโอ้โห
0: โหคุณ
1: ต้านไม่ไหวคุณไม่ไหวสู้ไม่ไหวจริงๆ
0: ใช่
1: เขาตัวสูงใหญ
0: ่เขาสูงใหญ่แล้วเขาระดับแชมป์อ่ะ
1: ระดับแชมป์
0: เก่าอ่ะแล้วกับเรานี่คุณเหมือนแบบตบลงตบใส่ตบแบบเราสู้ไม่ไหวจริง
1: ๆ
0: ค
1: ือ
0: ต้องบอกยอมยกธงอ่ะเมื่อวาน
1: ยอมยกธงจริงจริง
0: แต่ต้องบอกว่านักวอลเลย์บอลชายไทยของเราก็เต็มที่นะ
1: เต็มที่เต็มที่
0: กว่าจะได้แต่ละแต้มถึงแม้จะยากลำบากแต่ฉันก็สู้ขาดใจว่าอย่างนั้น
1: ใช่ใช่
0: นั่นในส่วนของวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้สำหรับวอลเลย์บอลชายวันนี้เราวอลเลย์บอลชาย8 นาฬิกาเราเจอกับ กิกิสถาน
1: เนี่ยกำลังจะบอกว่าตอนนี้แหละตอนนี้แหละ
0: แข่งอยู่
1: แข่งอยู่แข่งอยู่
0: คือต้องบอกว่าใครที่ได้ชมก็ต้องชมนะเราเนี่ยไม่ได้ชม
1: ทันไม่เราเนี่ย
0: ทันหรือเปล่าต้องรอดู
1: ต้องรอดู
0: แล้วต่อมาค่ะเมื่อวานนี้ตะกร
1: ้อ
0: ตะกร้อทีมเดี่ยวชายเมื่อวานนี้โอ้โหก็กว่าจะชนะคนก็ลุ้นกันหืดขึ้นคอเหมือนกันนะและแต่สุดท้ายเราก็มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได
1: ้ได
0: ้แล้วเราก็ไปเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างเสือเหลืองมาเลเซีย
1: มาเลเซียโอ้คู่ปรับเก่าแน่นอนแหละ
0: คู่ปรับเก่าแน่นอนซึ่งทีมตะกร้อไทยบอกว่าจะขนล้างตาให้กับทีมชายซะหน่
1: อ
0: ยเพราะทีมชายอ่ะเราพ่ายในรอบ28ปีเราไม่ได้เหรียญทองได้แค่เหรียญเงิน
1: ครับ
0: ในรอบ28ปีทีมชายบอกว่าฉันขอล้างตาสักหน่อยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะล้างตาได้หรือเปล่า
1: ได้หรือเปล่า
0: ก็ต้องรอดูนี่เขาแข่งอยู่นะ
1: เขาแข่งอยู่เหมือนกัน
0: แต่30เนี่ย
1: โอ้โหเรียกว่าน
0: ะแล้วก็สำหรับในส่วนของแบดมินตันเมื่อวานนี้เจ้าวิวกุลวุฒิถ้าผ่านได้ก็จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันกว่าจะได้เมื่อวานนี้โอ้โหเจ้าวิวก็เล่นเอาหืดขึ้นคอเหมือนกันนะสุดท้ายก็ชนะได้วันนี้ไปรอบชิงเจอกับสิ
1: งคโปร
0: ์ซึ่งเป็นคู่ปรับที่เจอกันมาโดยตลอดนะซึ่งสิงคโปร์คนนี้นั้นวิวเนี่ยบอกว่าเจอกันมา10ครั้งวิวชนะ8ก็มีลุ้นสำหรับเหรียญทองประวัติศาสตร์สำหรับแบดมินตันไทย
1: กับอะไรนะน้องวิวว
0: ิวกุลวุฒิ
1: วิวกุลวุฒิมือ2ดับโลกใช่ไหมมือ2ของโลก
0: แล้วต่อกันด้วยกรีธาโอ้โหเมื่อวานนี
1: ้
0: คุณเอ้ยแม่คุณจ๋าแม่คุณนะต้องบอกว่าในส่วนของ4คูณร้อยหญิงเมื่อวานนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นแชมป์เก่ามาก่อนเราได้เหรียญเงินเอเชียนเกมเมื่อ4ปีที่แล้วที่หางโจวที่จีนและเมื่อวานนี้ค่ะทัพ4คูณร้อยหญิงไทยก็ไม่ทำให้คนไทยผิดหวังคนก็คว้าเหรียญเงินมาได้สำเร็จเช่นเดียวกัน
1: แต่ว่าเหรียญเงินใช่ไหม
0: เหรียญเงินนี่ผู้หญิงนะ
1: ผู้หญิง
0: แต่สำหรับ4คูณ100เมตรชายต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เจ้าบิวก็เรียกได้ว่าเอาไม่อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ผู้หญิงได้เหรียญเงินไปแล้วแล้วก็มาต่อกันด้วยผู้ชาย4คูณ100เมตรชายเมื่อวานนี้เราก็เข้าอันดับ4คุณ
1: ยังไง
0: จบแบบก็ไม่ได้
1: เหรียญจบไม่ได้เหรียญ
0: ต้องบอกว่าเราก็ได้มีการยื่นอุทธรณ์เพราะว่าทางด้านของเกาหลีใต้ซึ่งได้ที่3นั้น
1: ครับ
0: บอกว่ามีการส่งไม้ผิดกฎกติกาในไม้ที่3ต่อไม้ที่4ก็เลยมีการปรับ ว่าไทยนั้นก็ได้มาได้เหรียญทองแดงแต่เกาหลีใต้ก็ไม่ยอมคุณเขายื่นอุทธรณ์อยู่ตอนนี
1: ้
0: ซึ่งเหรียญนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะได้เหรียญทองแดงหรือว่าเราจะได้ที่4เหมือนเดิมก็ต้องรอลุ้นกันไป
1: ตกลงยังไม่ได้ตัดสินใจอีก
0: ซ
1: ึ่
0: งตอนแรกอ่ะก็ออกมาแล้วว่าปรับเกาหลีใต้เป็นอันดับ4เพราะว่าผิดกติกาในการรับส่งไม
1: ้
0: แต่เกาหลีใต้เขาก็ยื่นอุทธรณ์มา
1: อุทธรณ์เราเรื่องอะไรอ่ะ
0: ก็ยื่นอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการไงบอกว่าเขาไม่รับคำตัดสินอันนี้เขาอุทธรณ์ก่อนคือเหมือนศาลแหละถ้าเรามีการอุทธรณ์ก็ยังตัดสินไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็ต้องรอดูรอลุ้นว่าเราจะเก็บเหรียญทองแดงได้
1: หรือไม่
0: ซึ่งเมื่อวานนี้บอกเลยสำหรับทัพนักกีฬาไทยเอาจริงๆคุณในฐานะที่ดิฉันผู้ดูต้องบอกว่าสำหรับวิ่งผลัดไทยนะอันดับแรกที่ต้องแก
1: ้
0: การส่งไม
1: ้
0: เราจะส่งไม้
1: ช้า
0: เราส่งคือเราจะเสียเวลาช่วงการส่งไม้มากอ่ะมีความรู้สึกว่าช้ามากสำหรับการส่งไม
1: ้
0: ของเราทำให้เสียเวลาตรงนั้น
1: ครับ
0: มากอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องแก้เพราะฉันพูดแบบนี
1: ้
0: เพ ผู้บรรยายคุณก็พูดแบบดิฉัน
1: พูดแบบนี้เหมือนกันเลยใช่ไหม
0: ก็พูดเหมือนดิฉันเลยแล้วก็โอเคก็คิดว่าไปในทิศทางเดียวกันนะว่าไป
1: สำหรับคนวงการกีฬาไง
0: แล้วซึ่งต้องบอกว่าต้องรอก่อนสำหรับ4คูณ100เมตรชายแล้วก็ในส่วนของ4คูณ400เมตรชายเมื่อวานนี
1: ้
0: เราก็จบอันดับที่6ของตารางอันดับที่6นะในการแข่งขันว่าไม่ได้เหรียญอะไรแต่ในวันนี้คุณในวันนี้เราต้องไปลุ้นกันต่อนะก็คือ
1: ในวันนี
0: ้วิ่ง4คูณ100เมตรผสมรอบชิงชนะเลิศแล้วก็4คูณ400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศนะเราก็ต้องลุ้นกันต่อนี่ซึ่งวันนี้เราต้องบอกว่าเราก็มีลุ้นเหรียญทองกันหลายเหรียญเลยทีเดียวว่าจะเป็นเหรียญของแบดมินตันตะกร้อกรีธานะก็ต้องลุ้นกันแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับเมื่อวานนี้เราก็ได้เหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ในรอบ12ปีจากน้องเบนค่ะนะนั่นคือกีฬาขว้างจักรนะซึ่งขว้างจักรเมื่อวานนี้เราคว้าเหรียญทองแดงจากน้องเบนสุเบนรัตน์อินแสงนักขว้างจักรหญิงทีมชาติไทยก็เมื่อวานทำผลงานได้ 61.43 นะก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองซึ่งบอกว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ในการแข่งขันในรอบ75ปีคุณประวัติศาสตร์พอไหมล่ะ75ปีนะซึ่งบอกว่าเป็นการปลดล็อกเลยซึ่งน้องเบนบอกว่าเขานั้นปลดล็อกนะว่ารอคอยมา12ปีไปมา3ครั้งอะเอเชียนเกมอะคุณเพิ่งได้
1: คร
0: ั้
1: งน
0: ี้
1: แหละ
0: ถึงได้เหรียญทองและแดงก็อย่างน้อยก็ได้เหรียญแล้วนะก็ต้อง
1: ใจแล้ว
0: เมื่อวานนี้ก็เชียร์อยู่ยังก็เชียร์อยู่กับน้องเบนเมื่อวานนี้นะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆชนิดกีฬานะก็ต้องลุ้นกันไป
1: วันนี้ต้องลุ้นกัน
0: ซึ่งวันนี้ก็มีการแข่งขันมี อะไรนะยกน้ำหนักด้วยนะประเภทหญิง86กิโลกรัมนะสุพัชนินคำแหงนะในช่วงเวลา14นาฬิกา20นาทีแล้วก็รุ่น110กิโลกรัมอันนี้ชายนะก็เชียร์กันได้มวยสากลรอบรองชนะเลิศไทยเราเจอกับญี่ปุ่นค่ะ11นาฬิกานะน้องณัฐธนิชาจงโปร่งกลางค่ะซึ่งก็ต้องว่าวันนี้นักทัพนักกีฬาไทยก็มีแข่งกันหลายชนิดกีฬาก็ส่งใจเชียร์ก็แล้วกันเนาะสำหรับในส่วนของเหรียญทองคุณ
1: ครับ
0: เหรียญทองนั้นตอนนี้เราอยู่อันดับที่6ของตารางนะจ๊ะ
1: ก็ยังไม่เปลี่ยนเมื่อวานก็อยู่ตรงนั้นแหละ
0: สำหรับในส่วนของเหรียญทองการแข่งขันเอเชียนเกมสรุปเหรียญกันสักนิดนึงโอ้โหต้องบอกว่าจีนไปแบบไม่ทิ้งท้ายให้เห็นเลยคุณ
1: โอ้ห่างกันเยอะเลย
0: อันดับ1ของตารางก็คือ132เหรียญทอง53เหรียญเงิน45เหรียญทองแดง
1: อ
0: ันดับ2ก็คือญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นบอกว่าฉันขออยู่ห่างๆนะ อันดับ2ก็ดีแล้ว41เหรียญทอง68เหรียญเงิน63เหรียญทองแดงเกาหลีใต้มาอันดับ3ค่ะ21เหรียญทอง26เงิน43ทองแดงแล้วก็อันดับ4อุซเบกิสถานอันดับ5คาซัคสถานและอันดับ6ไทยค่ะ9เหรียญทอง8เหรียญเงิน13ทองแดงนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้คุณมีนักกีฬากรีธาของจีนคนหนึ่งคุณเขาบอกว่าโอ้โหเป็นเขาเรียกอะไรแล้วนะลมกรดอัจฉริยะแห่งแดนมังกรซึ่งเป็นสาวน้อยวัย17ปีของจีนคุณกวาดทุกเหรียญทองกวาดทุก
1: ทำไมเขาคนเดียวนั้นหลายชนิดกีฬาเลย
0: ไม่ใช่เขาลงทุกรุ่น
1: ร้อ
0: ยเมตรสองร้อยเมตรสี่คูณร้อยคือเขาลงทุกอย่างที่มีการวิ่งอ่ะคุณคือเขาลงทุกลงทุกอย่างแล้วก็ลงไปก็ได้เหรียญทุกอันเลยแล้วสาวน้อยวัย17ปีเท่านั้นคุณ
1: โอ้โหเป็นสาวซะด้วย
0: โอ้คือต้องบอกว่าตอนนี้สื่อทั่วโลกเขาจับตามองบอกว่าสาวน้อยมหัศจรรย์วัยทีนวัย17ปีเฉินอีเจี้ยที่พังงาดคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้มาครองได้ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร
1: ่
0: คุณบอกเลยคือเอาเริ่มจากหน้าตาก่อนนะ หน้าตาดีมาก
1: เออหน้าตาก็ดีด้วย
0: หน้าตาดีคุณสวยเลยแหละอ่ะสวยน่ารักเลยสมวัย17เลยทีเดียวนะซึ่งบอกว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ที่ทุกสื่อทั่วโลกนั้นเขาแบบขนานนามว่าสาวคนนี้คือสาวน้อยมหัศจรรย
1: ์
0: ทำให้วงการกรีฑาบอกว่านี่เธอแค่17ปีเองนะเธอกวาดเหรียญซะขนาดนี
1: ้
0: แล้วถ้าหากช่วงที่เธอกำลังแบบฟิตเต็มร้อยช่วงจะมาสัก 25-26 อ่ะเธอจะขนาดไหนโอ้โหนี่ต้องบอกเลยทุกสื่อจับตามองสาวน้อยคนนี้มากสาวน้อยมหัศจรรย์คุณ
1: โอ้โหสวยด้วยเก่งด้วยแล้วก็แข็งแรงด้วยแหละท่านเนี่ยโอ้โห
0: คุณสวยเอาจริงๆระดับดาราได้เป็นดาราได้อะเอาจริง
1: เออ
0: สวย
1: แหมดาราไม่สวยก็ได้คุณ
0: ดาราต้องสวยสิถ้าไม่สวยจะเป็นได
1: ้เ
0: หรอดูอย่างนี้ฉันสิขี้เหล็กขนาดนี้เป็นไม่ได้นะ
1: เป็นได้สิก็อย่างน้อยเราไม่เป็นหนึ่งเองเราเป็นตัวประกอบอะไรประมาณนั้นแหละ
0: ความใฝ่ฝันขอเป็นคนใช
1: ้คนนั่นแหละคนนั่นแหละ
0: คือต้องบอกเลยว่าอยากจะถ้ามีขอแค่คนใช้เอง
1: ขอแค่คนใช้
0: ไม่ขอนางองค์นางเอกนางร้ายไม่เอาขอคนใช
1: ้
0: คือมีความรู้สึกว่ามันใช่อ่ะ
1: ใช่คือเราแหละใช่ไหมคุณใช้อ่ะ
0: คุณใช้อะไรประมาณเนี้ย
1: ได้แหละไปสมัครไปลองดู
0: นะจริงคุณโอ้โหสุดทึ่งต้องบอกว่าทั่วโลกขนานนามสาวคนนี้มากสาวน้อยมหัศจรรย์ดาวรุ่งจากจีนที่ทั่วโลกจับตามองเลยคุณนะก็ต้องบอกว่าเก็บเบื้องหลังบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากกันบ้างนะเราก็รายงานในส่วนของเรื่องราวข่าวสารทุกวันนะเราก็หยิบเรื่องราวดีๆมาฝากกันบ้างนะเพราะเบื้องหลังอ่ะก็แบบน่าสนใจคุณ
1: ใช่
0: ซึ่งที่ญี่ปุ่นฝนตกทั้งวัน
1: ทั้งวันเหมือนกัน
0: ฝนตกทั้งวันคุณซึ่งต้องบอกว่าไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกับการแข่งขันกันเลยเพราะว่าฝนตกเหมือนกันตลอดเวลาจะแข่งตอนไหนฝนก็ตกตลอดพื้นเปียกตลอดอะไรแบบนี้แม้กระทั่งช่วงมอบเหรียญคุณ
1: ก็ยังฝนตก
0: ฝนตกตลอดถึงต้องใส่เสื้อกันฝนรับเหรียญ
1: อ
0: ่ะคุณลองคิดดูสิว่ามันขนาดไหนอ่ะนะซึ่งต้องบอกว่าในการแข่งขันครั้งนี้ทุกคนก็บอกว่ามีเกร็ดเล็กๆมากมายนะให้ได้ชมกันสำหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ซึ่งหลายๆคนนะก็ได้เดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยแล้วสำหรับทัพนักกีฬาบางส่วนในการแข่งขันครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าในส่วนของนักกีฬาของเราที่แข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับมายังประเทศไทย
1: ครับ
0: ทุกคนก็มาด้วยความหวังที่สำเร็จหวังของตัวเองที่ทำสำเร็จบางคนก็เป็นความหวังแต่ก็ยังไม่สำเร็จ
1: ไม่สำเร็จ
0: ก็ต้องกลับมาเริ่มต้น
1: ฝึกซ้อมกันต่อไป
0: นะซึ่งณปัจจุบันนี้บอกเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคุณในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะการทำลายสถิติคือต้องบอกว่าในการแข่งขันทุกครั้งจะมีสถิติ4เกมเอเชียนเกมโอลิมปิก
1: ก็คือใช่
0: จะมี
1: ความเร็วกว่าแบบเนี้ยฮะ
0: จะมีสถิติ
1: สถิติอยู่
0: ซึ่งแต่ละชนิดกีฬาทำลายสถิติเกือบหมด
1: โอ้สถิติกว่าที่ผ่านมา
0: โอ้โหคือต้องบอกว่าจนแบบเขาบอกว่าอ่ะเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นเอเชียนเกมที่ทำลายสถิติ
1: ทุกชนิดเกือบทุกชนิด
0: กีฬาที่ทำลายสถิติอย่างเช่นวิ่งทำลายสถิติเกือบทุกอย่าง100เมตร200เมตรทั้งหญิงและชายทำลายสถิติหมดรวมไปถึงยกน้ำหนักยกน้ำหนักเนี่ยก็ทำลายสถิติหลายรุ่น
1: หลายรุ่น
0: หลายรุ่นเหมือนกันคือหลายอย่างอ่ะเรียกได้ว่าบอกเป็นการแข่งขันที่เอเชียนเกมรุ่นนี้คือรุ่นทำลายสถิติเพราะว่าหลากหลายชนิดกีฬามากนะก็ต้องบอกว่าบางคนก็ทำลายสถิติโลกบางคนก็ทำลายสถิติโอลิมปิกบางคนก็ทำลายโอลิมปิกของเอเชียนเกมนะหรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าฉันทำลายทุกอย่างเลยแม้กระทั่งสถิติของตัวเอง
1: ก็นั่นแหละก็ถูกต้องนักกีฬาก็ทำลายสถิติตนเองเลยใช่ไหมเพราะว่า
0: ก็บอกว่าทั้งเอเชียนเกมโอลิมปิกโลกแล้วของตัวเองก็ยังทำลายสถิติด้วยก็คือแบบทุกอย่างก
1: ็
0: คื
1: ก็คือดีกว่าเดิมอ่ะ
0: ดีกว่าเดิมมาก
1: มีดีกว่าเดิม
0: ทำให้มองว่านักกีฬาสมัยเนี้ยเก่งมาก
1: เก่งมากแล้วก็แข็งแรงมาก
0: เก่งมาก
1: มีการฝึกฝนยังไงอ่ะนั่นคือทำลายสถิติเกือบทุกชนิดกีฬานะ
0: ก็ฝึกหนักนะคุณ มันก็ต้องฝึกหนักมากมากจนแบบคือนักกีฬาก็ซ้อมหนักอยู่แล้วอันนี้เป็นทุนเดิมที่เขาซ้อมหนักมากอยู่แล้วนะแต่การที่เป็นนักกีฬาทีมชาติต้องหนักมากไปอีกนั่นแหละก็ต้องบอกว่าน้องๆก็ทุ่มสุดตัวนะต้องยอมซ้อมหนักในขณะที่คนอื่นนอนเขาซ้อมแล้วอ่ะ
1: ใช่นั่นแหละ
0: เราบอกว่านักกีฬาไทยซ้อมหนักใช่ไหมคุณคุณดูของจีนญี่ปุ่นหนักกว่าเราเยอะ
1: ใช่ไหมนั่นแหละ
0: หนักจริงๆ
1: พูดถึงการฝึกหนักอ่ะคุณก็มีผลนะ
0: มี
1: ผลนะทำให้เขาแข็งแรงดูสิเขากวาดเหรียญทองเท่าไหร่ต่อมิเท่าไหร่คุณโดยเฉพาะจีนอ่ะของเขาได้เท่านักกีฬาใดๆก็ตามอ่ะเขาจริงจังทุกชนิดกีฬา
0: คือแข่งเขาขึ้นน่ะ
1: แต่ของเราก็คิดว่าเราก็ฟิตแล้วนะเราก็แบบสุดๆแล้วแ
0: ต่ว่าก็ซ้อมหนักแล้ว
1: ถ้าไปเปรียบกับเขาหนักกว่าอีกอ่ะก็เขาหนักถึงประสบผลสำเร็จเกือบทุกชนิดกีฬาน ี่แหละความพยายามอยู่ที่ใดความสำเร็จ
0: ไม่ใช่ความพยายามอยู่ที่นั่นเหรอความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่น
1: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็ต้องอยู่ที่นั่นเขาก็แบบโอ้เนาะชาวจีนเนี่ยเขาจริงจริงจังๆเพราะเขาคือจีนเนี่ยเขามีประชากรเขาเยอะเขาก็เลือกคนที่มีความถนัดของวิสามารถจริงๆอ่ะคือเขามีให้เลือกอ่ะ
0: คือแบบต้องบอกว่าอ่ะร้อยคนคุณเห็นไหมประเทศไทยว่าคัดเลือกนักวิ่ง100เมตรก็จะมาคัดสัก10คนแต่เขาอ่ะถ้าเขาบอกคัดเลือก100เมตรชายมากันแบบ
1: ร้อยคนเลย
0: เป็นพันคนนะมั้ง
1: เป็นพันคนละมั้งเน
0: า
1: ะ
0: ของเขาคือหนึ่งในพันกับหนึ่งในร้อยอ่ะความรู้สึกว่ามันจะต้องแบบ
1: ใช
0: ่มากๆนะความเข้มข้นของการคัดเลือกต้องแบบเยอะมากอันนี้เราคิดเองนะแต่ดูจากการซ้อมของเขาจากคลิปการซ้อม
1: การซ้อมของเขา
0: คือแบบเขาหนักมากนะพูดถึงกีฬาคุณวันนี้โรงเรียนในเมืองของเรา
1: ครับ
0: โรงเรียนก็มีการเดินขบวนพาเหรดขึ้นงานแข่งขันกีฬาคุณฉันเห็นเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยบอกเลยนะลูกเดินพาเหรดวันนี้
1: เดินพาเหรดเพิ่งปลายเดือนแล้วนะ
0: คือเรียกว่าสอบเสร็จอะไรแล้วก็เลยเดินพาเหรด
1: ครับ
0: เห็นวุ่นวายแต่เช้า
1: บางโรงเรียนก็เพิ่งสอบตอนนี้โรงเรียนของเด็กๆบางคนก็เพิ่งสอบเมื่อวาน
0: บางอย่างก็สอบเสร็จแล้ว
1: บางโรงเรียนก็สอบเสร็จแล้วอ่ะ
0: ท่านโดยเฉพาะมัธยมส่วนใหญ่ก็จะเสร็จแล้วนะแล้วก็มัธยมก็ประถมก็กำลังสอบอยู
1: ่ประถมกำลังสอบอยู่
0: แล้วก็ในส่วนของบางโรงเรียนสอบเสร็จแล้วก็มีการเล่นกีฬาบอกว่าเด็กจะถ้าเด็กเจ็บป่วยไม่สบายขึ้นมาก็จะได้ไม่กระทบต่อการเรียน
1: ถ
0: ู
1: กต้องใช่
0: นะก็ว่ากันไป
1: ก็เลยให้สอบเสร็จสับอะไรซะก่อนแล้วก็เพิ่งเล่นกีฬาใช่ไหมก็ถือว่าเป็นการดีเนาะ
0: หนึ่งนาทีสุดท้ายคุณมีอะไรเพิ่มเติม
1: ฝากข้อคิดไม่ใช่ฝากข้อคิดความระมัดระ
0: วัง
1: เกล็ดความรู้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนมีการใช้โทรศัพท์ใช่ไหมพอใช้โทรศัพท์เราใช้นานๆก็ต้องมีการแบตหมดพอแบตหมดก็จะมีการชาร์จแบตโดยเฉพาะหนุ่มๆสาวๆเดี๋ยวนี้บนที่นอนก็ยังคุยโทรศัพท์ยังดูโทรศัพท์แล้วบางทีโทรศัพท์ก็แบตหมดก็ต้องชาร์จบนที่นอน
0: เล่นไปด้วยหลับคาโทรศัพท์ไปเลย
1: อันนี้คือเกร็ดความรู้วันนี้นะก็ว่ามีหนุ่มคนหนึ่งคุณนี่คือว่าเป็นข่าวสลดเลยคนทูเลยนะเสียชีวิตบนที่นอนเนื่องจากว่าเสียบชาร์จโทรศัพท์แล้วก็นอนก็ไม่รู้สึกตัวอะไรก็เห็นว่าไปทับสายโทรศัพท์ที่กำลังเสียบแล้วก็เขาบอกว่าสายโทรศัพท์อาจจะมีการรั่วอาจจะมีอะไรประมาณนี
0: ้
1: ตายขาดที่บนที่นอนคุณก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับหนุ่มๆ นะเราไม่ใช่หนุ่มๆคือเด็กๆอ่ะพวกทุกคนที่ชอบเสียบโทรศัพท์บนอะไรนะเตียงนอนแล้วก็บางทีก็หลับ พอหลับไปเราก็ไม่รู้สึกตัวละไปพลิกไปพลิกมาอันเนี้ยตัวอย่างเกิดแล้วคือสลดหนุ่มลาววัย29ปีเสียชีวิตปริศนาบนที่นอนพบนอนทับสายชาร์จที่กำลังชาร์จโทรศัพท์อยู่คาดสายไฟมีรอยรั่วทำให้ดูดจนทำให้เสียชีวิตคุณก็ต้องระวังกันนะครับเพราะว่าเห็นหลายๆคนก็ปฏิบัติอยู่แบบนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนที่บ้านเองก็ปฏิบัติแบบนี้คุณห้ามแล้วไม่ฟังบอกว่าไม่ต้องเสียบโทรศัพท์บนที่นอนแล้วก็บางทีก็ก่อนที่จะนอนมันก็ฟังดูก่อนแหละเสียบด้วยแล้วก็ดูโทรศัพท์จนหลับบนอย่างที่บอกแหละโทรศัพท์ก็บางทีก็อยู่บนอกใช่ไหมหลับไปแล้วก็บางทีก็เสียบชาร์จไว้เสียบชาร์จโทรศัพท์ก็อย่างที่เกิดเหตุการณ์นี่แหละแล้วก็หลับไปเลยถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคใช่ไหมคุณแต่ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนี่แหละเนี่ยตายคาที่เลยคุณวัย29ปีเองเขาว่าอะไรทับสายโทรศัพท์ที่ชาร์จไว้แล้วก็สายนั้นอาจจะรั่วก็เลยช็อตเสียชีวิตครับต้องระมัดระวังกัน
0: ใช่แล้วค่ะฝากสำหรับในส่วนของผู้ที่ชอบชาร์จแบตแล้วก็นอนหลับไปเลย
1: เ
0: ล่นหลับคาโทรศัพท์ไปเลยนะก็ฝากด้วยอ่ะคุณอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เราไม่พูดถึงไม่ได้68ปีที่รอคอยแบดมินตันค่ะหญิงคู่ไทยได้เหรียญทองแดง
1: หญิงคู่ไทย
0: หญิงคู่ไทยค่ะนะสำหรับแบดมินตันเรียกว่าบ้านเราคุ้นปากว่าปิงปองนั่นแหละคุณนะเมื่อวานนี้ค่ะน้องหญิงสุธาสินีกับน้องทิพย์อรวรรณนะก
1: ็
0: คว้าเหรียญทองแดงให้กับทัพแบดมินตันไทยค่ะในรอบ68ปี
1: ครับก็แสดงความยินดีด้วยเน
0: า
1: ะแล้วก็ในวันนี้ก็ลุ้นว่า4คูณร้อยหรอ4คูณร้อย
0: 4คูณร้อย
1: ที่บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจอีกก็ขอให้ต้องรอก็ขอให้ได้ไทยเราได้ลำดับที่3ได้เหรียญทองแดงนะ
0: ว่ากันไปเวลาหมดแล้วคุณเจอใหม่พรุ่งนี้นะ
1: ครับผม
0: สำหรับวันนี้สวัสดี
1: ครับ
2: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

0: ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 9:16 นาทีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเช้านี้ที่สอบต.ครับ
2: ช่วงข่าวสอบต.
3: สวัสดีค่ะคุณผู้
4: ช่วงมิวพลอยหอมมา

0: ยินดีกับน้องด้วยเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเราก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีดูแลนะคะเมื่อเช้าพี่ก็รับส่งเลยนะคะพาไปกดATM ไปส่งอเมซอนนู่นนี่นั่นเรียกแกร็บก็สะดวกเหมือนกันนะคะสำหรับหลายๆคนนะคะเพราะว่ามีแบบเพื่อนโทรมาวินอยู่ตรงไหนนู่นนี่นั่นบางทีเขาอาจจะไม่สะดวกเส้นทางเวลาจะไปนู่นนี่นั่นนะคะก็อาจจะมีบริการหลากหลายช่องทาง
1: แล้วก็
0: ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: ใช่พี่น้องชาวยะลาก็เตรียมตัวต้อนรับ
0: ยังไงคะ
1: ต้อนรับได้เพราะว่าวันนี้น่าจะมีแบบแขกมาจากพื้นที่อื่นๆกันมาเยอะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าทราบว่าอ่ะนี่แหละ9นาฬิกากว่าๆพอดีเลยเพราะว่าหลายๆคนมารอกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยแต่ว่าเขาจะเปิดประตูให้เข้าได้ประมาณช่วง9นาฬิกาที่ทราบนะคะก็น่าจะสักพักเนาะก็ให้ได้แบบว่าครอบครัวญาติๆได้แสดงความยินดีกันนู่นนี่นั่นเนาะก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเช้าๆในวันนี้นะคะก็เผื่อว่าใครที่ฟังวิทยุอยู่คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะฟังบนรถอยู่น้องมิวอุ้ยเลี้ยวเลี้ยวหัวเขาใช้คำว่าเลี้ยวหัวได้ไหมเลี้ยวกลับ
1: ยูเทิร์นกลับอันนี้แรงกว่า
0: เป็นคนที่ไหน
1: กลับ
0: เป็นคนที่ไหนเนี่ยเราสองคนเนี่ยนะคะก็จะแบบเอ้ยดีเจพลอยดีเจหมิวบอกว่าเอ้ยมีในเรื่องของงานสำคัญบริเวณนี้นะใครที่ไม่มีความจำเป็นเขาก็อาจจะเลี่ยงเส้นทางหรือใช้เส้นทางสำรองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะก็วันนี้แน่นอนว่ามีเรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่เราจะมาอัปเดตกันเรียกได้ว่าเป็นข่าวสารรอบรั้วรอบบ้านสอบต.หรือแม้แต่ข่าวสารที่เป็นกระแสในพื้นที่คุณผู้ฟังอะไรมีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักจังเลยหรือว่าแบบเป็นไฮไลท์รู้สึกว่ามัน
1: อยากจะแบบอยากจะอวดอยากจะโชว์
0: ก็แนะนำเรามาได้ไม่ว่าจะเป็นทางFacebook
1: ใช่หรือว่ามาคอมเมนต์ในไลฟ์หรือว่าจะโทรมาก็ได้0732747111ก็โทรกันมาได้นะคะ
0: ได้เลยแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เรื่องที่สำคัญมากๆก็เป็นในเรื่องของอย่างที่เราทราบกันทางภาคกลางก
1: ็
0: จะมีเรื่องของการประสบอุทกภัยในพื้นที่ตอนนี้นะคะ
1: เป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้
0: ถูกต้องค่ะ ก็เราเนาะก็เรียกได้ว่าส่งกำลังใจ
1: ส่งเป็นกำลังใจเพราะว่าในอีกสักช่วงนึงก็จะเป็นถึงคิวของเราแล้วแล้วก็จะรับกำลังใจจากเพื่อนบ้าน
0: ถูกต้องค่ะก็อย่างที่เราเห็นกันเนาะน้องไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคไหนก็แล้วแต่เหมือนในช่วงของปีที่ผ่านมานะคะปลายปีก็จะเป็นพื้นที่ภาคใต้อย่างหัดใหญ่ลงมาแล้วก็3จังหวัดทางฝั่งเรานะคะเราก็จะได้รับน้ำใจนะคะจากคนไทยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานก็ส่งใจกันมาหรือแม้แต่ส่งในเรื่องของสิ่งของต่างๆที่มาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้แต่ครั้งนี้เป็นในพื้นที่ของทางฝั่งภาคกลางกันบ้างเหรอเนาะเราก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะก็เชื่อว่าเดี๋ยวทุกท่านก็จะผ่านไปได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้แน่นอนว่าเรื่องที่สำคัญนั้นคือสภาพอากาศ
1: ใช่
0: ตอนนี้
1: ใช่
0: หลายคนให้ความสำคัญมาก
1: ๆในตอนปัจจุบันตอนนี้ค่ะแดดยังออกแต่เราเดาไม่ได้จริงๆเลยว่าอีก1ชั่วโมงถัดไป
0: จะเป็นอย่างไร
1: จะเป็นอย่างไรคาดเดาไม่ได้วันนี้เราก็เลยมารายงานสภาพอากาศนิดนึง
0: ถูกต้องเลยอันนี้พอพูดถึงน้องหมิวพูดเรื่องสภาพอากาศเมื่อสักครู่พี่พลอยจัดรายการเมื่อวานช่วงบ่าย3จัดไปเปี้ยงจัดไป
1: ใช่อยู่ดีๆก็แบบโคมลงมา
0: ใช่ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้คือแบบแดดยังออกอยู่เลย
0: แล้วก็แอบถามคุณผู้ฟังว่าได้ยินเสียงอะไรไหมคะจนสุดท้ายแบบฟรีแล้วก็พี่บอลต้องมาขอประตูแล้วก็แบบลงรายการกระทันหันเลยเมื่อวานก็คือไม่ได้ปิดรายการแบบว่าในเวลานะคะเพราะว่าฟ้าร้องหนักมากใช่เราก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังกันด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในเรื่องของเครื่องส่งต่างๆเราก็จะต้องรีบเอาลงนะคะถ้าช่วงที่แบบว่าฟ้าร้องฝนตกหนักๆเพราะว่ามันเสี่ยงกับในเรื่องของอ
1: ันตรายเพิ่งมีข่าวที่นักฟุตบอลโดนฟ้าผ่าไปก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะเกิดในพื้นที่ของบริเวณใกล้เคียงของบ้านเรา
0: แต่มันก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นอุทาหรณ์เป็นเรื่องที่ทำให้เราได้มีความระมัดระวังมากขึ้นเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะว่ากันในเรื่องรายงานสภาพอากาศกันบ้างดีกว่าน้องมิวขาเป็นยังไงกันบ้าง
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสภาพอากาศปานกลางค่ะในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สงขลานะคะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และก็มีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะในที่นี้นะคะต้องขอเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงค่ะ
0: ค่ะแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องชาวเรือนะคะชาวประมงนะคะต่างๆนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยหลีกเลี่ยงในเรื่องของการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะส่วนในเรื่องของอุณหภูมิตอนนี้บอกเลยว่าต่ำสุดอยู่ที่22-27องศาเซลเซียสสูงสุดนะคะก็อยู่ที่31-36องศาเซลเซียสถือว่ายังได้อยู
1: ่ยังไหวอยู
0: ่ในช่วงของอากาศกลางวันก็อาจจะไม่ร้อนเกินไปยังอยู่ใน36องศาประมาณนั้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงถ้าเกิดว่ามีเหตุด่วน
1: เหตุด่วนต้นไม้ล้
0: ม
1: แล้วไม่รู้จะโทรหาใครดีจะโทรหาตำรวจหรือว่าจะโทรหาพ่อหรือจะโทรหาใครในพื้นที
0: ่ไม่มั่นใจว่าใครรับผิดชอบยังไงดีคะน้องมิวคะ
1: ก็โทรมาได้ที่สายด่วนอุ่นใจ1880ค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะคิดอะไรไม่ออกโทรหาเรานะคะในส่วนของสายด่วนอุ่นใจ1880นะคะก็จะบริการรับเรื่องราวต่างๆร
1: ้
0: องทุกข์นะคะร้องเรียนก็ได้พบเห็นอะไรที่แบบมันไม่ถูกมันไม่ควรนะคะก็ร้องเรียนกันได้นะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการขอข้อมูลขอคำปรึกษาก็โทรมายังสายด่วนอุ่นใจ1880ได้เช่นเดียวกันของเราโทรฟรีด้วยเนาะน้องหมิว
1: ใช่โทรฟรี24ชั่วโมงหรือเนี่ยแบยัดขึ้นให้แล้วเบอร์โทรศัพท์ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แบบว่าถ้าเรา1880แล้วบางทีอาจจะจัดการเป็นทอดไปอีกเราอยากโทรโดยตรงเลยก็
0: เราให้เป็นเบอร์พอในแต่ละจังหวัดเพราะว่าในช่วงนี้เริ่มแบบฝนตกแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะเอาสักหน่อยไหมคะ
1: ค่ะก็สายด่วนนิรภัยปพ.นะคะสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดยะลาจดนะคะคุณผู้ฟัง0732035559ค่ะ
0: ค่ะ
1: และสำหรับพื้นที่ของปัตตานี0733371145ค่ะสำหรับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส0735321-34ค่ะ
0: สตูลค่ะป้องกันนะคะปพ.สตูลนะคะ0747221-21ค่ะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดสงขลา0743163804ค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะรับชมไลฟ์สดอยู่แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเป็นในเรื่องของป้องกันภัยนะคะในแต่ละจังหวัดหรือแม้แต่เราก็จะมีสายด่วนฉุกเฉินที่เรารู้กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่ตำรวจ191นะคะจะป่วยฉุกเฉินก็สำคัญ1669อันนี้ก็ทราบกันแน่นอนนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของ1163นะคะ
1: สายด่วนกู้ภัย1663ค่ะ
0: แล้วก็รวมไปถึงการไฟฟ้านะคะ1129ค่ะแล้วก็ใครที่บอกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำ
1: การประปาส่วนภูมิภาคนะคะ1662ค่ะ
0: คุณใบยัดด้วยนะคะรวบรวมเบอร์สำคัญมาให้กันครบเลยนะคะทั้ง5จังหวัดด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่เราอยากจะบอกคุณผู้ฟังกันแหละด้วยความแบบว่าเป็นห่วงจริงๆแล้วบางคนบอกว่ารีบจังเลยยังไม่พฤศจิกายนเลยดีเจตื่น
1: แต่ช่วงนี
0: ้ตื่นตูมหรือเปล่า
1: ขนอง
0: บางคนบอกว่าตื่นตูมหรือเปล่าเราให้เตรียมตัวไว้ไม่ได้ใช้เบอร์ก็ไม่เป็นไรแต่เวลาถึงคราวที่จำเป็นใช่ไหมคะ
1: ค
0: ิดอะไรไม่ออกอุ้ยใจจำได้ว่าเคยฟังดีเจพลอยพูดน้องหมิวพูดวันก่อนแคปหน้าจอไว้ไหนเปิดดูหน่อยสิก็อาจจะช่วยคุณได้ในยามที่คุณขับขันในช่วงเวลานั้นนะคะยังไงก็ร่วมพูดคุยกันได้ค่ะน้องมิวค่ะในชั่วโมงนี้ใครที่อยากจะโทรมาหาเรา
1: ก็โทรมาได้ที่0732747111ค่ะ
0: หรือว่าจะคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ

0: มีใครอยากรักฉันหรือเปล่าส่งต่อเพลงเพราะนะคะจังหวะดีๆให้กับคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงตรงนี้กับมิวพลอยขอเมาส์นั่นเองคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกเลยว่าชั่วโมงนี้เรามีข้อมูลข่าวสารนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังเองก็รออัปเดตไปพร้อมๆกันได้อย่างแน่นอนนะคะรวมไปถึงใครอยากจะฝากเรื่องราวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็สามารถที่จะฝากกันได้นะคะอย่างที่น้องมิวบอกค่ะไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ0732747111หรือแม้แต่คุณผู้ฟังจะคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าสะดวกช่องทางไหนนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยนะคะโทรก็ได้คอมเมนต์ก็ได้ร่วมพูดคุยได้ตามช่องทางที่คุณผู้ฟังสะดวกกันเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องหมิวเราพักหายใจหายคอกันนิดนึงนะคะวิ่งเร็วกันมาเลยทีเดียวใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ส่งต่อเพลงเพราะกันไปค่ะน้องหมิวค่ะให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันแล้วก็พี่พลอยก็บอกถึงช่องทางในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันไม่รีบไม่รีบพักก่อนได้โอเคโอเคหอบไหมหอบไหมคุณผู้ฟังค่ะชั่วโมงนี้นะคะมีข้อมูลข่าวสารที่จะมาอัปเดตกันอย่างที่เราทราบน้องหมิวขาเมื่อวานเนี่ยเป็น1วันสำคัญ
1: ค่ะ
0: ในส่วนของวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งแน่นอนว่าทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ค่ะณห้องประชุมน้อมเกล้าอาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยมีนายชนะทานแสงพุ่มนะคะรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ค่ะก็เป็นประธานนำคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สอบต.นะคะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ได้ส่งพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั่นเองค่ะ
1: ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นการที่มุ่งสร้างความตระหนักรู้และก็เชิดชูเกียรติของธงชาติไทยในฐานะสัญลักษณ์สูงสุดแห่งชาติซึ่งปีนี้นะคะปี2569ถือเป็นวาระครบรอบ109ปีค่ะนับตั้งแต่พุทธศักราช2460นะคะที่ธงไตรรงค์ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจสะท้อนถึงความเป็นเอกราชความสามัคคีและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยในการปกป้องผืนแผ่นดินให้ดำรงมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าไม่ใช่ระยะเวลาที่น้อยๆเลย
1: ใช่
0: 100กว่าปี
1: 109ปี
0: ใช่แล้วค่ะก็เรียกได้ว่าได้บ่งบอกนะคะถึงหลายๆอย่างว่ากว่าจะมา
1: ใช่
0: เป็นผืนแผ่นดินไทย
1: ซึ่งธงชาติไทยมี3สีสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาแล้วก็สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็ทางท่านรองก็ได้พูดด้วยเมื่อวานว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราเป็นคนไทยก็ให้เราพึงรำลึกไว้นะคะในส่วนของในส่วนของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญจริงแหละไม่ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่ไหนเราก็เป็นคนไทยนึกถึง3สิ่งนี้ไว้ในใจนะคะ
1: ก็นึกถึงเวลาที่เราไปแข่งกีฬาคำว่าธงชาติไทยนี่คือเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกได้ว่าเรามาจากประเทศอะไร
0: ถูกต้อง
1: เวลาที่แบบแข่งขันชนะเลิศชูธงชาติก็ถือว่าเป็นมันไม่ใช่แค่เป็นผืนผ้าที่มี5แถบ3สีแต่เป็นเหมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจรวมแบบว่าประวัติความเป็นมาความเสียสละของบรรพบุรุษไทยมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ
0: นั่นแหละค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยเหมือนในช่วงนี้เราก็ส่งแรงใจแรงเชียร์นะคะในส่วนของนักกีฬาท
1: ุ
0: กครั้งที่เราได้ยินเสียงเพลงชาติไทย
1: ใช่เวลาที่ไปอยู่ต่างประเทศน่าจะแบบมีความฮึกเหิมมีความแบบภูมิใจในความเป็นชาติไทยมากเป็นพิเศษ
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วยิ่งแบบว่าพอเวลาที่เหมือนทีมชาติไทยเราไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าเราติดในลำดับใช่ไหมคะติดอันดับต่างๆก็จะแบบว่าเอ้ยมีการร้องเพลงชาติไทยเราก็รู้สึกว่าขนลุกพี่พูดแล้วขนลุกจริง
1: ขนลุกเหมือนกัน
0: เราก็รู้สึกว่าเอ้ย มันระลึกอยู่ในจิตใจของเราแหละเนาะในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเราเองก็เหมือนกับเป็นเครื่องเตือนใจว่าเฮ้ยฉันคือคนไทย
1: เรามาจากที่ไหน
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็แอบอันนี้แบบว่าแอบเห็นแอบเห็นแบบว่าเป็นเรื่องแบบว่าโจ๊กๆนิดนึ
0: ง
1: เวลาที่แบบว่าตำรวจเขาไปสอบแบบสอบถามตามแนวชายแดนเอาว่ามาจากประเทศไทยจริงหรือเปล่า
0: ต้องร้องเพลงชาติ
1: ใช่ต้องร้องเพลงชาติไทย
0: ร้องสิร้องชัดไหม
1: เออร้องไม่ชัดเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าเรามาจากประเทศอะไรเรามาจากชาติไหน
0: ค่ะอันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งเรื่องนะที่เราให้ความสำคัญมากๆนะคะในเรื่องของสถาบันชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์แล้วก็อย่างช่วงนี้เนี่ยเราก็อาจจะส่งแรงใจแรงเชียร์ไปในส่วนของกีฬาเอเชียนเกม2026ใช่ไหมคะเราก็ร่วมลุ้นกัน
1: ซึ่งก็ได้ข่าวมาว่าประเทศไทยคว้าเหรียญรางวัลไปหลายรายการเลย
0: ใช่เราส่งกำลังใจไปตอนนี้ที่บ้านพี่คือติดหน้าจอเลย
1: okay.
0: ทีเดียวนะคะลุ้นกันเลยทีเดียว นะคะก็เราก็ส่งแรงใจส่งแรงเชียร์แหละเนาะให้นักกีฬาของเราแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเราภูมิใจที่เป็นคนไทยถึงแม้ว่าเราอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ถนัดเลยในด้านของกีฬาใดๆก็แล้วแต่ว่าเราก็อยากจะให้ประเทศไทยของเราเนา
1: ะ
0: ได้เขาเรียกว่าอะไรนะ
1: ติดอันดับแล้วก็เป็นที่แบบว่าเป็นที่เรื่องลือว่าอุ๊ยคนไทยเราเก่ง
0: ถูกต้อง
1: แล้วบางทีคนไทยเราเนี่ยไม่ได้เก่งแค่เรื่องกีฬาอย่างเดียว มีการแบบไปแข่งโครงงานใดๆไปนักเรียนไปแข่งโครงงานที่ต่างประเทศก็มีแบบเป็นคนเก่งได้เหมือนกัน
0: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเน้นย้ำกันว่าเอ้ยในชุมชนของคุณผู้ฟังอาจจะมีเด็กน้อยไปคว้ารางวัลไปประกวดโครงงานก็ได้อย่างที่น้องหมิวบอกหรือไปประกวดเต้นก็ได้ก็บอกก็แนะนำเรามาได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ
1: ์
0: เราก็จะช่วยในเรื่องของอ่ะบอกต่อเพราะว่าใครจะไปรู้อาจจะมีแมวมองดูอยู่ใช่ไหมคะอาจจะแบบว่าน้องไปประกวดเต้นมาระดับภาคใต้ระดับจังหวัดอาจจะมีแมวมองฟังรายการ
1: จับ YG
0: อะไรอย่าง
1: นี้ไปเดบิวต์ที่เกาหลี
0: ใครจะไปรู้ใช่ไหมอาจจะแบบว่าเอ้ยมาส่องอยู่ในมิวพอยของเมาส์ใดๆมีนักเต้นพอดีเป็นเด็กจากบ้านเรานะคะยังไงก็ฝากกันได้อย่างที่พลอยบอกค่ะโทรเข้ามาก็ได้เนาะหรือจะคอมเมนต์กันมาก็ได้เช่นเดียวกันสวัสดีค่ะดีเจน้องพลอยดีเจน้องมิวเป็นกำลังใจให้นะคะรวมไปถึงทีมงานด้วยฟังอยู่ที่สวนลำไยคริสตัล
1: พี่เมย์ลิงเป็นเจ้าประจำเป็น FC ตัวยงของพวกเรา
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังในชั่วโมงนี้เมื่อสักครู่เราพูดกันไปถึงในเรื่องของการที่สบต.ของเราร่วมแสดงพลังความรักชาตินะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีในเรื่องของการที่หารือ แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ด้วยนะคะซึ่งทางด้านนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ค่ะก็ได้เป็นประธานการหารือภารกิจงานที่สำคัญของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์นะคะเขาเรียกว่ามาตรา9
1: วงเล็บ2
0: ใช่ค่ะโดยมีนายสมชายเกียรติธรดอนนะคะผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้มีการร่วมกันประชุมในครั้งนี้ที่ห้องประชุมปัจเจเพชรนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยน้องหมิวว่าการหารือครั้งนี้
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นการกำหนดใช่ไหมคะในเรื่องของ
1: กรอบยุทธศาสตร์แล้วก็แนวทางการดำเนินงานให้มีความชัดเจนนะคะพร้อมทั้งเชื่อมโยงการทำงานของสำนักทัพกองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยจะกำหนดเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วมในแต่ละประเด็นนะคะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจจากระดับยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากที่สอบต.ร่วมกับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและก็สมช.นะคะที่ขับเคลื่อนในเรื่องของ14อำเภอนำร่อง
0: เพิ่งไปมา
1: ใช่แล้วก็จะมีในเรื่องของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ด้วยแล้วซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะอยู่ในทุกกลุ่มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสอบต.เนี่ยจะต้องมาแบบปรับในเรื่องของกฎกำหนดกรอบทางยุทธศาสตร์ในแต่ละสำนักทัพกองว่าบางทีเราขับเคลื่อนงานเนี่ยให้มีความหมายในเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าการที่เราแบบประชาสัมพันธ์เฉยๆนำเสนอเฉยๆบางทีอาจจะไม่แบบว่าไม่เข้าถึง
0: ค่ะ
1: ใจคุณผู้ฟังเท่าไหร
0: ่หลังจากนั้นก็จะต้องมีในเรื่องของการติดตามผลใดๆประเมินต่างๆนะคะอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นในเรื่องของการประชุมการหารือกันเพื่อที่จะกำหนดกรอบยุทธศาสตร์อย่างที่น้องหมิวบอกนั่นเองเพื่อที่จะให้การดำเนินงานเนี่ยมันมีความชัดเจนมากขึ้น
1: จริงๆไป ถึงกลุ่มเป้าหมาย
0: อ่ะค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวนะคะภายในรั้วบ้านเลขที่60ที่เรานำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าเรามีข้อมูลข่าวสารอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็จะมีเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพูดถึงในเรื่องของการที่มีการถอดบทเรียนการทำงานในปี2569กันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะ

0: มื่อถูกคนพบคนพบแล้วยัง
1: ชอบเพลงนี้มากเลย
0: ใช่ไหมใช่ไหม
2: รู้สึกยังไงบ้างพอฟังเพลงนี
1: ้รู้สึกว่ารักแฟนจังเลย เมื่อเราถูกรักโดยใครสักคนหน้าตาเราก็จะสดใสอิ่มไปด้วยความสุขวันนั้นเรากินอะไรก็อร่อยโดนดุโดนว่าแค่ไหนก็ไม่สะทุกสถาน
0: เพราะว่า
1: อิ่มใจ
0: เพราะมันก็มีเรื่องราวดีๆเมื่อเราแบบว่าถูกรักจากใครสักคน
1: ใช่ค่ะ
0: ส่งต่อเพลงนี้ให้น้องหมิวแล้วกัน
1: ใช
0: ่ส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับใครที่ติดตามรับฟังมิวพลอยขอเมาส์อยู่ในชั่วโมงนี้ด้วยบอกเลยว่าเมื่อเราเนี่ยถูกค้นพบว่าเราเนี่ยโดนรักด้วยใครสักคนเขาบอกว่ามันจะมีความสุขมากๆ
1: ใช่อะไรที่มันน่ากลัวเราก็จะไม่กลัวต่อไป
0: แล้วก็มีบอกด้วยนะว่าเราเพิ่งค้นพบเมื่อมีบางคนแบบว่าเมื่อกี้มีโดนรักโดยคนอื่นใช่ไหมคะเพิ่งคนพบว่าการรักตัวเองก็มีความสุขแล้วก็มีความสุขที่สุดด้วย
1: ใช่ใช่เพราะว่ารักตัวเองเรานิสัยไม่ดีก็อยู่ที่กับตัวเองแล้วก็ยังรักตัวเองอยู่
0: ถูกต้องอย่าลืมนะคะที่จะรักตัวเองด้วยนะคะ
1: ถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักล่ะ
0: ถูกต้องเลยนะคะอ่ะส่งต่อเพลงเพราะให้กำลังใจกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะในส่วนของมิวพลอยขอเมาส์ 9 นาฬิกากับ 50 นาทีกันแล้วด้วยน้องมิวมีเรื่องราวที่อยากจะฝากกันใช่ไหมเป็นสีสันตอนนี้หลายๆคนอาจจะมีเห็นกันบ้างแหละยังไงยังไง
1: ขอเปิดก่อน
0: ได้เลยได้เลยคุณฟังอาจจะแบบว่าเห็นบ้างตามโซเชียลนะคะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาจะเห็นว่าแบบว่าเป็นรถที่แบบ
1: รถสูง
0: นิดนึงที่บ้านเรียกรถอะไร
1: รถซาเล้ง
0: ใช่ไหมคนสามจังหวัดเรียก
1: โชเล่
0: รถโชเล
1: ่ทำไมถึงเรียกโชเล่
0: เพราะว่าฟิลเหมือนมาม่
1: าม
0: ันคือยี่ห้อโชเล่แล้วเขาก็เรียกโชเล่โชเล่โชเล่แต่จริงๆมันไม่ได้มียี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวมันก็มีหลากหลายนะคะมีหลากหลายยี่ห้อพี่ตอนไปเรียนสงขลาก็เหมือนกันพี่เรียกรถโชเล่แล้วเพื่อนก็งงรถโชเล่คืออะไร
1: ตอนหนูมาเรียนที่ปัตตานีอ่ะเขาก็เรียกว่ารถโชเล่แต่บ้านหนูเขาเรียกว่าซาเล้งก็เลยบอกโชเล่คืออะไรอ๋อก็เลยเพิ่งรู้ว่าแบบในพื้นที่ของสามจังหวัดเขาจะเรียกว่าโชเล่กัน
0: ใช่ซึ่งจริงๆมันก็คือรถซาเล้งนั่นแหละแต่เราเรียกทับศัพท์คล้ายๆกับมาม่าตามใจยี่ห้ออะไรเราก็เรียกมาม่าหมดเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังพอเห็นภาพนี้กันแล้วยังคะเดี๋ยวไปยัดกำลังจะขึ้นอยู่นะคะก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นรถโชเล่ยกสูงได้ไหมน้องหมิวใช้คำนี้ได้ไหม
1: ยกสูงที่สามารถเอาไปใช้ในเวลาน้ำท่วมได้ตอนนี้ภาคกลางกำลังตามหารุ่นนี้กันให้ควัก
0: ต้องเอาไปใช้แล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นเวฟด้วยแล้วเขาบอกว่าทำไมคนใต้ชอบใช้เวฟ
1: เพราะว่าแม้จะลุยน้ำหรือลืมกุญแจก็ยังใช้ได้อยู
0: ่แล้วต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเวฟรุ่นปลาฉลาม
1: ใช่เวฟปลาฉลามแล้วก็หนูบางทีหนูก็เคยเห็นนะบางรถบางคันอ่ะคือเขาก็แขวนกุญแจไว้ตรงนั้นคือไม่กลัวการโดนขโมยเพราะว่าขโมยแล้วไปจอดอยู่ที่ไหนก็เจ้าของก็ตามแปลคืนได
0: ้มาแล้วมาแล้วเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นรถพ่วงข้าง
1: ได้
0: รถพ่วงข้างแล้วก็มีหลายๆคนเรียกเขาบอกว่าเหมือนเป็นรถพ่วงข้างที่มีทรงยีราฟ
1: พ่วงข้างทรงคอยาวเลย
0: ได้ไหมขายาวคอยาวนะคะก็เป็นเรียกได้ว่ามาจากช่างของยะลาเราเองเป็นฝีมือช่างยะลาที่ประดิษฐ์รถพ่วงข้างนี้
1: ค่ะที่อู่ช่างหนุ่ยนะคะนายธีปกรจันแก้วเจ้าของไอเดียรถพ่วงข้างยกสูงหลังจากที่มีคลิปวิดีโอไวรัลนะคะเผยแพร่ออกไปแล้วก็กลายเป็นกระแสที่มียอดรับชมพุ่งสูงถึง3ล้านวิวยิ่งช่วงนี้กรุงเทพน้ำท่วม ก็ยิ่งแบบว่าอุ้ยเป็นที่สนใจเป็นที่จับตามองเลยโดยช่างหนุ่ยนะคะได้เปิดเผยว่าไอเดียนี้นะคะเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่บริเวณแยกเนินหูกวางของยะลานั่นเองค่ะแล้วก็สายวัดตรีมิตรซึ่งเป็นเส้นทางออกของชาวบ้านแต่มักประสบปัญหาน้ำท่วมขังหลังฝนตกหนักนาน 2-3 ชั่วโมงทำให้ผู้คนเดินทางเข้าออกไม่ได้ด้วยประสบการณ์ที่ได้เจอมานะคะทำให้แล้วก็เขาเนี่ยทำรถพ่วงข้างแล้วก็รถพุ่มพวงที่แบบขายภาคอะไรอย่างนี้เขาเรียกรถพุ่มพวงจึงใช้เวลาสร้างแล้วก็ปรับแก้จนเป็นรูปแบบนี้ภายในระยะเวลา3 วันค่ะ
0: วยเนาะ
1: อืม
0: ใช่เลยนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าประดิษฐ์ขึ้นมาใช้งานยามฉุกเฉินเท่านั้น
1: เฉพาะกิจเท่านั้น
0: ช่วงน้ำท่วมปีนึงก็ไม่กี่วันหรอกนะคะไม่ได้ทำเพื่อที่จะต่อยอดเชิงพาณิชย์เดี๋ยวหลายๆคนแห่กันไปที่อู่ช่างดุย
1: เราไปที่หน้าถนนเห็นรถแบบนี้ประมาณ10คัน
0: ไม่ได้ะะเพราะว่าจริงๆเนี่ยช่างเขาก็ทราบนะคะว่าจริงๆมันมีความผิดในเรื่องของการดัดแปลงนะคะเป็นการดัดแปลงลักษณะรถนะคะซึ่งมันก็จะผิดกฎหมายนะคะในเรื่องของการจราจรไม่สามารถที่จะวิ่งบนท้องถนนได้ในสภาวะปกติอันนี้ก็คือเตรียมเลยไอ้น้องรถพ่วงข้างทรงยีราฟเนี่ยเตรียมเลยในช่วงของอุทกภ
1: ั
0: ยอาจจะมีประโยชน์มากพี่มองว่าอาจจะแบบว่าช่วยขนข้าวอะไรนู่นนั่นไปให้กับคน
1: หรือแม้แต่ช่วยเหลือชีวิตก็ได้
0: อาจจะแบบว่าเหมือนบางพื้นที่พอน้ำท่วมมีการตัดไฟถ้าเกิดว่ามันแบบปริมาณที่สูงใช่ไหมคะระดับที่สูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการขนย้าย
1: ผู้คนเลี้ยง
0: สัตว์เลี้ยงผู้คนออกมาจากบ้านเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าในส่วนของวัดตรีมิตรอะค่ะตรงแล้วก็เนินหูกวางค่ะตรงนั้นพอเป็นหมู่บ้านเมืองทองบ้านพี่นายจะเป็นพื้นที่ที่ต่ำลงไปมากๆแล้วก็น้ำท่วมกันทุกปีเลยแล้วก็เขาก็จะรับน้ำมานะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่ต่ำซึ่งอันนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ก็คือพื้นที่รอบๆแห้งหมดแล้วแต่บริเวณตรงนั้นยังท่วมอยู
0: ่แล้วใช่แล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับจะรับน้ำเป็นที่แรกเลยถ้าในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่ต่ำเหมือนตลาดมะพร้าวต้องมีรู้จักไหม
1: รู้จักค่ะ
0: โซนนั้นเลยตลาดมะพร้าวลงไปมันก็จะต่ำนะคะหรือแม้แต่วัดตรีมิตรอาเนินหูกวางอย่างที่ชันหนุ่ยบอกเมื่อสักครู่นะคะหรือแม้แต่หมู่บ้านเมืองทองบริเวณที่แบบว่าเป็นพื้นที่ที่เขาบอกแล้วแหละว่ามันจะเกิดปัญหาเวลาที่การเข้าออกของชาวบ้านพี่มองว่าอาจจะเป็นรถรับส่ง
1: ค่ะ
0: พี่น้องในพื้นที่
1: ใช่ก็ถือว่าเป็นใช้ยามเฉพาะกิจแล้วก็เป็นไอเดียที่เอามาใช้แก้สถานการณ์ฉุกเฉินได้แต่ว่าใช้ในระยะใช้ในเวลาที่แบบปกติสัญจรไปมาปกติอย่างตอนนี้ยังไม่ได้เพราะว่าอาจจะผิดกฎหมาย
0: เรียกว่าเป็นหนึ่งคนที่ไอเดียดีแล้วก็เป็นช่างในพื้นที่จังหวัดยะลาเท่านั้นนะคะคนไทยเก่ง
1: ใช่เก่งด้วย
0: เรื่องน้ำท่วมเรามีอะไรเห็นหลายอย
1: ่
0: าง
1: ใช่มีอะไรคนไทยอะไรก็ได้คนไทยเป็นคนสนุกนะล่าสุดหนูเห็นที่คนนอนอยู่บนรถยนต์
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อชิลมาก
1: ใช่ชิลมากแล้วก็นักข่าวก็ไปถามแล้วเขาก็ถามว่าพี่ผ่านเมเจอร์หรือเปล่าผมจะไปดูหนังผมติดรถไปด้วยก็คือตัวเองรถตัวเองน้ำท่วมแล้วคือมิดคันแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วไปดูหนังดีกว่าสบายใจ
0: เราคือชิวจริงๆแล้วประเด็นคือไม่ลุกขึ้นมานั่งตอบสัมภาษณ์ได้นะ
1: นอน
0: ไม่สัมภาษณ์ไปเลย
1: คนไทยอะไรก็ได้ก็เป็นแบบอะไรที่ถ้าในตอนนั้นจิตใจเราอยากทำอะไรอยากผ่อนคลายก็ทำเลย
0: บางทีเขาก็ข้าวของเขาก็เสียหายแหละรถก็พังใช่ไหมคะก็น้ำก็ท่วมอยู่แต่ว่าบางทีก็ในช่วงเวลานั้นถ้าเครียดไปบางทีก็
1: ไม่ได้ช่วยอะไร
0: รอดีกว่าแล้วเขาถามว่าพักอยู่ตรงไหนท่วมไหมของเขาก็เป็นคอนโดก็อาจจะไม่ได้ท่วมแต่ว่าแค่ว่ารถเข้าไปไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่ก็ปรับมายด์เซตอาจจะแบบชิวๆในระหว่างรอนี้เอาแล้วเราไม่กินข้าวรอไม่อยู่หรออ๋อปกติผมก็กินข้าวน้อยอยู่แล้วไม่กินข้าว
1: โอเคซึ่งทรัพย์สินเสียหายเราสามารถซ่อมใหม่ได้แต่ว่าชีวิตเราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลแล้วก็รักษาด้วยค
0: ่
1: ะ
0: มากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ทำยังไงก็ได้ให้เรามีความสุข
1: ใช่แต่ตอนนี้จะตายแล้วค่ะหาเงินหาทอง
0: ใช่ทุกวันนี้เรามีความรู้สึกว่าตื่นมาเราต้องโฟกัสเราหาเงินหาทองแล้วก็ทำงานเพื่อหาเงินหาทอง
1: แล้วก็ไปรักษาสุขภาพตัวเองอีกทีนึง
0: นะคะก็ว่ากันไปนะคะ9นาฬิกากับ58นาทีกันแล้วเดี๋ยวเราทิ้งท้ายคุณผู้ฟังกันไปในชั่วโมงนี้นะคะเราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสวทกรุงเทพแล้วก็ข่าวจากอวชทชั่วโมงหน้าเรามีแขก
1: ใช่เกสคนพิเศษ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ที่มาจากการอบรมอบรมที่สตูลไปอบรมอะไรกันนะเดี๋ยวเรามาดูกัน
0: แล้วอบรมเสร็จแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเม้ามอยกัน
1: ได้
0: นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ

ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

0: ก็มีเสียงวู้แล้วเมื่อกี
1: ้ต้อนรับคุณผู้ฟังกันเลยค่ะสำหรับชั่วโมงที่2นะคะกับมิวพลอย
2: ขอเมา
1: ส์แน่นอนอย่างที่บอกกันว่าชั่วโมงนี้เรามีเกสคนพิเศษกันด้วยที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราว่าแต่เราเฉลยกันได้แล้วยังน้องว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
2: เป็นเรื่องราวที่พี่ๆบัณฑิตอาสาได้ไปฝึกอบรมในเรื่องของการทำคอนเทนต
1: ์
2: การสร้าง TikTok ให้แบบดึงดูดน่าสนใจก็ไปอบรมกับส่วนงานประชาสัมพันธ์ของเราที่สตูลกันที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ใช่แล้วนะคะก็เป็นในเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างที่เขาบอกนะคะเกี่ยวกับการยกระดับทักษะการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ในการสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีพี่ๆบัณฑิตอาสาจาก5จังหวัดเลยที่มาร่วม
2: ผู้ที่ทำปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ
1: ์
2: ก็มาร่วมด้วย
1: สำคัญมากๆเพราะว่าต้องบอกเลยว่าในเรื่องของพี่ๆบัณฑิตอาสาเนี่ยเป็นฟันเฟืองสำคัญ ในการที่จะขับเคลื่อน ในเรื่องราวต่างๆเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่
2: ใช่แล้วก็เป็นคนที่จะสามารถเล่าเรื่องราวในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีแล้วก็รู้ลึกรู้จริงแล้วก็เป็นแบบเหมือนบุคคลที่ชาวบ้านไว้วางใจในการที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆอะไรอย่างนี้หรือพี่ๆเนี่ยไปให้ความรู้อย่างเช่นถ้าพี่ๆแบบมีโครงการอะไรดีๆที่อยากจะให้ประชาชนในพื้นที่สมัครก็ใช้พี่ๆบัณฑิตอาสาในการไปประชาสัมพันธ์ได
1: ้ถูกต้องเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเขาอยู่ในพื้นที่เขาก็รับทราบปัญหานะคะโดยตรงแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของพี่น้องในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่ากล้าที่จะเข้าหาพี่บัณฑิตกล้าที่อยากจะพูดคุยมีปัญหาหรือว่ามีข้อเสนอแนะต่างๆเขาจะกล้าบอกมากกว่านะคะ
2: เพราะว่าเป็นคนที่เหมือนบางทีคนนี้เขาเห็นมาตั้งแต่เด็กๆหรือว่ารู้จักเป็นเครือญาติกันก็สามารถที่จะแบบพูดคุยกันได้อย่างพวกเราถ้าเราไปลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ไม่รู้จักว่าเราเป็นใครถึงเราจะเป็นหน่วยงานรัฐก็จริงแต่ว่า เราไม่ได้แบบว่าลงไปคุกคีกับชาวบ้านขนาดนั้นพี่ๆบัณฑิตอาสาก็จะเป็นเหมือนเป็นสะพานช่วยเชื่อมซึ่งจะมีในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเยียวยาก็จะมีพี่ๆบัณฑิตอาสาในส่วนของปฏิบัติงานที่เยียวยาอำเภอหรือเยียวยาจังหวัดในการรวบรวมข้อมูลมาให้ส่งมาทางให้สอบต.เพื่อที่จะแบบเสนอในการขอรับการเยียวยาในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าพี่ๆบัณฑิตอาสาจะช่วยเหลือเราในหลายๆเรื่อง
2: ใช
1: ่หลายๆด้านด้วยกันหรือแม้แต่อ่ะเดี๋ยวช่วงอุทกภัยที่ใกล้จะเข้ามาถึงแล้วด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะในหลายๆอำเภอเนี่ยก็เตรียมตัวลงพื้นที่เพื่อที่จะเตรียมความพร้อม ในเรื่องนี้แล้วด้วยสำหรับพี่บัณฑิตอาสานั่นเองนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราขอเวลาให้กับทางพี่บัณฑิตอาสาได้เตรียมตัวกันสักแป๊บนึงนะคะ
2: ว่าวันนี้ได้ข่าวว่าพี่ๆเขาก็ติดภารกิจแต่ว่าสละเวลามาให้เรา
1: ใช่ค่ะมาแล้วมาแล้วหรือเปล่าม
2: าแล้วยังแอบเห็นว่ามีภาพพี่บัณฑิตอาสาที่เราจะสัมภาษณ
1: ์
2: เพิ่งผ่านไปเมื่อกี้เพิ่งผ่านไปเมื่อกี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เห็นนะคะ
3: อาสาที่เราจะสัมภาษณ์
4: สักครู่นะครับเดี๋ยวผมรับสายอีกอันนึงครับผมเดี๋ยวทางรายการโทรมาใหม่นะคร
1: ับได้ครับได้ครับได้ครับต้องบอกเลยว่า
2: คิวแน่นพี่บัณฑิตอาสาคิวแน่นมาก
1: ถูกต้องค่ะเคสคนพิเศษของเราในวันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นน้องนัจมานแนปิแนเป็นบัณฑิตอาสาในพื้นที่ของ
2: อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี
1: ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเขาจะมาพูดคุยกันว่าการไปสตูลครั้งที่แล้ว เป็นอย่างไรกันบ้าง อบรมกันไปในเรื่องอะไรและได้ประโยชน์อะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเพราะว่าหลายคนทราบแหละว่าเอ้ยมีบัณฑิตอาสาหลากหลายคนเลยที่ไปพูดคุยกันนะคะเรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นการรวมตัวก็ว่าได้เลยทีเดียว
2: เพื่อสานสัมพันธ์พี่ๆบัณฑิตอาสาในพื้นที่ด้วยแบบบางทีเขาอยู่กันต่างอำเภอต่างจังหวัดกันก็จะได้รู้จักกัน
1: ถูกต้องค่ะเหมือนเวลาการทำงานเขาจะได้ง่ายขึ้นบางครั้งอาจจะเคยร่วมงานกับคนนี้บ้างแหละในพื้นที่นี้เผื่อบางครั้งต้องมีการประสาน
2: พอได้ฉุกเฉิน
1: ถูกต้องก็อาจจะได้คอนแทคกันได้สารสัมพันธ์กันอย่างที่น้องหมิวบอกในงานวันนี้นะคะเรารอแป๊บนึงนะคะรอเขากดรับสายแล้วนะคะ พร้อมแหละ
2: เออนะคะแน่นมาก
1: จริงๆใช่เพราะว่าเราบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยเราอยากจะเชิญมาคุยในรายการแต่เข้าใจว่าช่วงนี้พี่ๆนะคะติดกันทุกพื้นที่เลยเราจีบในหลายๆพื้นที่เลยนะน้องนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดปัตตานีหรือแม้แต่จังหวัดยะลาเพราะว่าเราก็เกรงใจแล้วก็พยายามที่จะเลือกในพื้นที่ใกล้เคียงก่อน
2: เพื่อที่จะให้แบบเดินทางมาสะดวกแต่ว่าพี่ๆติดภารกิจแล้วก็เลยใช้เป็นการวิดีโอคอลกันแทน
1: ถูกต้องค่ะแต่แน่นอนว่าในเรื่องของเนื้อหาที่จะพูดคุยวันนี้นะคะไม่แพ้การที่แบบว่ามาคุยในรายการอย่างแน่นอนก็จะได้ข้อมูลครบถ้วนแน่นอนนะคะสวัสดีทักทายน้องณัจมานของเรากันด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: คุณผู้ฟังและก็คุณผู้ชมและก็ผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับมีพลอยของเมาค่ะ
1: มีพลอยของเมาด้วยถ้ามาเข้ารายการกับเราแล้วจะต้องทำท่าประจำรายการ
2: ใช่ใช่
1: สักนิดนึงนะคะน้องณัจมานอาจจะไม่เห็นพี่หมิวในตอนนี้นะคะแต่ว่าได้ยินเสียงพี่หมิวนะคะครบเนาะเสียงสัญญาณภาพและเสียงชัดเจนนะคะ
5: ชัดเจนค่ะ
1: เดี๋ยวอยากให้น้องรัชมาทำท่าประกอบรายการของเรานิดนึงมิวพลอยขอเมาส์กันนิดนึงนะคะต้อนรับน้องรัชมากันด้วยกับรายการมิวพลอย
2: ขอเมาส
1: ์นี่น้องก็ยังงงๆนิดนึงนะคะต้องบอกเลยว่าขอบคุณน้องมากๆเพราะว่าเป็นการประสานแบบเร่งด่วนมากๆเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวมันจะแบบว่าช้าเกินไปหลังจากนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะคือเขาเลือกเลยว่าน้องคนนี้ต้องเป็นน้องคนนี้
2: เพราะว่าเป็นตัวซีเครตมีพี่ๆเขาบอกเป็นตัวซีเครต
1: ค่ะพี่ๆเขาเลือกมาให้เลยชี้มาเลยว่าต้องเป็นหนูนะคะแต่ว่าพอเราพูดคุยกันด้วยเนื่องด้วยภารกิจของน้องๆบัณฑิตอาสาช่วงนี้ก็มีการลงพื้นที่กันใช่ไหมน้องหมิว
2: ค่ะก็เลยต้องแบบใช้วิธีการวิดีโอคอลกัน
1: ขอเป็นวิดีโอคอลกันแล้วกันนะคะอยากจะถามถึงน้องณัจมานนิดนึงเมื่อสักครู่น้องหมิวแล้วก็พี่พลอยได้เกริ่นไปแล้วว่าเรามีการอบรมนะคะมีการรวมตัวกันในส่วนของบัณฑิตอาสาทั้ง5จังหวัดด้วยกันนะคะไปจัดกิจกรรมที่สตูลอยากให้น้องณัจมานเล่าให้คุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมได้ทราบกันหน่อยว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไร
2: โอเค
5: ครับผมกิจกรรมในช่วงวันที่21ถึง23ที่ผ่านมานะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์และก็การประชาสัมพันธ์ในการสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ค่ะทราบว่าเรามีในส่วนของบัณฑิตอาสาจาก5จังหวัดด
2: ้
1: วยกันเลยใช่ไหมคะเรามีการเรียกได้ว่ากิจกรรมน่าจะเป็นการเอื้อให้น้องๆได้พูดคุยกันหรือเป็นการแบ่งกลุ่มให้คละกันใช่ไหมในแต่ละจังหวัดใช่ไหมคะแล้วก็มีการให้ในเรื่องของอบรมให้ข้อมูลในเรื่องของการผลิตสื่อผลิตคลิปต่างๆ
2: การทำคอนเทนต์การตลาดก็ให้อยากให้เล่า
5: เป็นกิจกรรมเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมุ่งพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารครับผมเชิงวิทยาศาสตร์และก็การประชาสัมพันธ์ครับผมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยสามารถสื่อสารข้อมูลให้กับประชาชนในพื้นที
1: ่
5: จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและก็ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะวันนั้นเราได้แบบว่าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างดีกว่าอะไรหลายคนสงสัยว่าแบบพาบัณฑิตอาสาไปเยอะแยะเลยแล้วก็ไปไกลถึงสตูลเลยแล้วเขาได้อะไรกันบ้างหรือเปล่านะหลายคนสงสัยสอบตพาไปนู่นนี่นั่นหรือเปล่าเอ๊ะได้ความรู้ไหมให้น้องมาคลายข้อกังวลตรงนี้กันนิดนึงค
5: ่
1: ะ
5: ก็หลักๆก็จะเป็นการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์และก็การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ว่าแบบเราจะมีวิธีการหรือว่าเทคนิคอย่างไรให้แบบสื่อสารให้แบบคนในพื้นที่เพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ละบริบทมันก็ไม่เหมือนกันก็เลยแบบว่าสื่อสารยังไงให้แบบให้เข้าใจง่ายและก็ชัดเจนครับผมและก
1: ็
5: ก็คือแบบมันไม่ใช่การสื่อสารแต่ว่าจะเป็นการแบบรับฟังคนในพื้นที่ด้วยครับผม
1: การรับฟังก็ถือเป็นสิ่งสำคัญถ
2: ้
1: าเราเรียนรู้ที่จะสื่อสารอย่างเดียวสื่อสารสื่อสารออกไปประชาสัมพันธ์ออกไป
2: one way อันนี้เป็นเรื่องของ two way ที่ดับไปแล้วก็กลับ
1: ถูกต้องรับฟังด้วยว่าเขาต้องการอะไรทั้งนี้ในเรื่องของการสื่อสารแล้วมีในเรื่องของการผลิตสื่อหรือผลิตคลิปอะไรหรือเปล่าคะพี่แอบจะทราบมา
2: ค่ะใช่
5: มีรับผลิตผลงานก็จะเป็นด้วยยุคสมัยเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคนเฒ่าคนแก่ส่วนใหญ่ก็จะมี Facebook มี LINE แล้วก็บางคนก็ TikTok ด้วยครับผมก็จะแบบอีกช่องทางนึงในการสื่อสารว่าแบบ เราจะสื่อสารยังไงเราจะมีเทคนิคยังไงบ้างแบบมันน่าสนใจอะไรทำนองนี้ครับผม
1: เรียกได้ว่าเรียนรู้ว่าการสื่อสารก็คือสำคัญการรับฟังก็คือการสิ่งสำคัญแล้วก็การจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆอย่างไรให้น่าสนใจ
2: ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
1: อันนี้สำคัญมากๆเลยแล้วก็ทราบมาว่ามีในเรื่องของการประกวดหรือมีการแข่งขันนะคะในส่วนของการประกวดคลิปด้วยใช่ไหม
5: มีด้วยครับผมเป็นประกวดคลิปครับผ
1: มในทีมน้องอะค่ะเขามีการแบ่งทีมให้เป็นในทุกจังหวัดอยู่คละกันหรือว่าแบ่งเป็นในแต่ละจังหวัดยังไงบ้างเป็นการคละกันเน
5: า
1: ะ
5: จับกลุ่มก็คือคละกันเลยครับผมเพื่อที่จะได้แบบรู้จักกันด้วยครับผมว่าแต่ละจังหวัด มีทั้ง5จังหวัดเลยครับยะลาสตูลสงขลาปัตตานียะลาครับผม
1: เรามีชื่อทีมไหมเรามีชื่อทีมไหม
5: จะเป็นกลุ่มคลิปเดียวรู้เรื่องครับ
1: คล
2: ิ
1: ปเด
2: ีย
1: วร
2: ู้
1: เร
2: ื่อง ไงล่ะคลิปเดียวเรารู้เรื่องเลย
1: รู้เรื่องเลยดี
5: ส่ง
1: ยิงตรงไป1คลิปก็พอไม่ต้องพูดมากอะไรอย่างงี้นะแน่นอนนะ
5: ไม่รู้จะรู้เรื่องหรือเปล่าแต่ว่าคลิปเดียวรู้เรื่อง
2: แต่ก็ได้รับรางวัลด้วยนี
1: ่ใช่ๆเดี๋ยวมีผลงานของน้องเขาทีมน้องเขาจะมาเปิดให้คุณผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆกันในรายการด้วยเรียกได้ว่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไหมแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะน้องยังอยู่กับเรานะน้องณัชมาลค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมอะค่ะได้รับชมในส่วนของคลิปน้องนะคะไปพร้อมๆกันกับจดหมายจากอดีตค่ะ
5: ครับ
1: อันนี้ได้ยินเสียงไหมคะใบยัด

0: ย้อนกลับไปในศตวรรษที่7ถึง21บริเวณคาบสมุทรทำลายอยู่เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรลังกาสุกะมีอาณาเขตครอบคลุมปัตตานีเรื่องราวของลังกาสุกะยังปรากฏอยู่ในเรื่องราวของจีนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐแห่งนี้เคยติดต่อกับโลกภายนอกมาเป็นเวลานานซึ่งมีทำเลที่ตั้งติดกับทะเลจึงมีการค้าระหว่างจีนอินเดียทำให้มีความรุ่งเรืองในสมัยนั้นลังกาสุกะจึงพัฒนามาเป็นท่าสำคัญมีเรือและพ่อค้าในต่างแดนเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายอย่างต่อเนื่องทำให้มีผู้คนเข้ามาพักอาศัยและทำให้ลังกาสุกะมีหลากหลายทางวัฒนธรรมในสมัยนั้นลังกาสุกะเป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาและพราหมณ์ฮินดูดินแดนแห่งนี้จึงมีบทบาทสำคัญมายาวนานต่อมาอาณาจักรลังกาสุกะตกอยู่ในอิทธิพลของรัฐศรีวิชัยทำให้บทบาทและสถานะเปลี่ยนแปลงไปจนค่อยๆเหลือแต่เพียงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป
1: อ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้เอง

0: คลิปเดียวรู้เรื่อง
1: คลิปเดียวรู้เรื่องเลยนะคะจดหมายจากอดีตนะคะเดี๋ยวต้องให้น้องณัจมานขยายความกันนิดนึงว่าแบบเอ๊ะทำไมถึงต้อง
0: คอนเซปต์ของคลิปนี้คอนเซปต์เป็นมายังไงคะ
1: ยังอยู่ไหมคะอ๋ออยู
2: ่ยังอยู
0: ่ยังอยู
1: ่จ้า
2: ตอนแรกก็คือในโจทย์ที่ได้มาก็คือแบบท่านรองชนะทันพุ่งแสงพุ่งมาครับครับผมให้โจทย์มาว่าแบบเราแบบควรนำเสนออะไรที่เป็นความภาคภูมิใจในพื้นที่ของเราครับผมซึ่งในพื้นที่อำเภอยะรังเองก็จะมีเป็นโบราณสถานครับผมเป็นโบราณสถานอายุก็ประมาณราว 1,000 ปีมาแล้วครับผมก็คืออยู่ที่บ้านหมู่3บ้านอำเภอยะรังก็คือตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีครับผมก็คือเป็นเขาเรียกว่าแบบอาณาจักรลังกาสุกะอะไรประมาณนี้ครับผมก็คือสิ่งที่เราอยากเสนอคือเป็นเมืองโบราณนะครับผมเป็นโบราณสถานนะครับผมเพื่อให้แบบคนรุ่นหลานได้แบบอนุรักษ์และก็สืบสานต่อไปครับผม
1: เรียกได้ว่ามีความภาคภูมิใจ ในพื้นที่ของตัวเองที่เป็นดินแดนลังกาสุกะก็เลยเลือกนำมาเป็นคลิปนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของคลิปนี้นั่นเองทีนี้เราก็แบบสงสัยว่าเขามีเทคนิคหรือมีอะไรยังไงบ้าง
3: การมีการนำ AI
1: มาใช้ด้วย
2: ใช่ครับ
1: ยากไหมคะกว่าจะมาเป็นคลิปนี้ต้องไหนๆเล่าให้ฟังสักนิด
2: ถามว่ายากไหมส่วนหนึ่งก็คือด้วยความที่ว่าเวลากระชั้นชิดเพราะว่าเราเป็นการประกวดในบัณฑิตที่มาอบรมด้วยกันเนี่ยก็คือตอนแรกก็คืออยากจะแบบอยากจะลงพื้นที่ไปถ่ายเองอะไรประมาณนี้ครับผม
1: อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวจะให้น้องหมิวมานั่งด้วยกันนะคะเพราะว่าแอดไม่เห็นน้องณัจมานจะได้เห็นหน้าน้องหมิวด้วยเพราะว่าเราจัดรายการกันเป็นคนละห้องเป็นห้องกระจกกันจะได้มาร่วมพูดคุยกันก็มีในส่วนของ AI ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะต้องมีในเรื่องของการเขียนบทกันก่อนใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงนักแสดงก็มีตามียายด้วย
3: ใช่มีคุณตาคุณยายแอบเห็นว่าเมื่อกี้พี่ณัจมาน
1: รับบท
3: เป็นตาครับผมรับบทเป็นคุณตาคุณยาย
1: คุณตาคุณยายกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเขามีความแบบว่าครีเอทมีการแบบว่าคิดต่อว่าจะแสดงเป็นยังไงแล้วก็รวมไปถึงการนำ AI มาใช้อ่ะค่ะยากไหมคะเราก่อนที่เราจะเข้าร่วมโครงการนี้เรารู้สึกว่ามันเข้าถึงยากไหม
2: สำหรับผมว่าเราเรียนรู้ได้ครับผมด้วยความที่ว่าแบบด้วยความที่ตัวเองไม่ได้มี TikTok และก็ไม่ได้อะไรเพิ่งจะมาประชุมอบรมครั้งแรกที่การใช้ AI และก็การเขียนทำคลิปอะไรประมาณนี้ครับผม
1: อ๋อแล้วที่สำคัญนะคะในเรื่องของในส่วนของการอบรมครั้งนี้ค่ะ
2: ครับผม
1: น้องคิดว่าเราได้นำความรู้หรือว่าดีเรื่องใดบ้างที่จะมาปรับใช้นะคะในเรื่องของการทำงานในฐานะที่เราเป็นบัณฑิตอาสา
2: ส่วนตัวคิดว่า
1: พัน
2: สิ่งที่ได้เลยก็คือแบบเราจะก็คือการสื่อสารที่ดีครับผมเราจะสื่อสารยังไงให้ประชาชนหรือว่าให้คนที่สนใจแบบเหมือนกับว่าแบบ3วิแรกแล้วก็จึ้งเลยอะไรประมาณนี้ครับผมมันก็จะมีเทคนิค
3: เป็นเทคนิคที่แบบว่าคนจะสนใจดึงดูดคลิปถ้าตัดสินว่าเอ้ยเรตติ้งจะดีไหมดูที่3วีแรก
1: ถ้าเกิดว่า3วีนี้เราทำน่าสนใจเขาก็จะดูคลิปเราต่อไปน้องจะได้นำมาปรับใช้ในการที่ผลิตสื่อต่างๆเวลาจะประชาสัมพันธ์ให้เรียกได้ว่าพี่น้องในพื้นที่ของเราลูกบ้านเรียกว่าลูกบ้านได้ไหมเรียกว่าลูกบ้านได้ไหมเรียกว่าลูกบ้านเนาะแบบได้รับทราบในส่วนของเรื่องราวข่าวสารแล้วต้องบอกเลยว่าผลงานครั้งนี้ค่ะน้องได้รับรางวัลด้วยอันนี้เราได้ที่2ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเป็นที่2
1: ยินดีย
3: ินดีด้วยนะคะ
1: และที่สำคัญพี่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รู้ในเรื่องของการสื่อสารการรับฟังแล้วก็รวมไปถึงการผลิตสื่อเพราะว่าพี่คิดว่าหลายๆคนนะคะที่ไปสตูในครั้งนี้บางคนไม่ถนัดในเรื่องของตัดต
3: ่อ
1: บางคนไม่เคยใช้ AI มาก่อนเลยหรือบางคนอาจจะแบบว่ามีพื้นฐานอยู่แล้วพอได้ไปอบรมก็อาจจะได้ความรู้มากยิ่งขึ้น
3: จะขอสอบถามนิดนึงค่ะปกติพี่ณัจมานบัณฑิตอาสา
0: ทำหน้าที่ในส่วนของอะไรอะคะ
2: ก็จะเป็นส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นถ้าเป็นข้อมูลข่าวสารอะไรประมาณนี้ของภาครัฐหรือว่าหลายๆส่วนก็จะลงไปประชาสัมพันธ์ให้กับคนในหมู่บ้านครับผม
0: ใช่ก็ถือว่าตรงจุดเลย
1: ใช่สมมติว่ามีข่าวสารหรือมีเรื่องราวอะไรที่สบต. อยากจะฝากถึงประชาชนอย่างเงี้ยค่ะก็แน่นอนว่าบัณฑิตอาสาในทุกๆพื้นที่ก็จะเป็นฟันเฟืองสำคัญ
0: ใช่เป็นสื่อบุคคล
1: เป็นสื่อที่แบบว่าจริงๆเขาอาจจะไปได้ทั่วถึงนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเขาไปทุกซอกทุกมุมเขาเป็นคนในพื้นที
0: ่
1: มันที่ต้องอยู่บอกว่าอาจจะโตมากับพื้นที่นั้นเลยก็ได้แล้วเรามีการคาดหวังว่าเดี๋ยวเราเนี้ยค่ะจะนำความรู้ตรงนี้เนี่ยอาจจะแบบว่ามีแผนไว้แล้วไหมว่าเดี๋ยวจะผลิตสักหนึ่งคลิปหรือว่าจะไปวางแผนยังไงบ้าง
0: ต่อยอด
1: อย่างไรบ้างมีแผนยังไงบ้างแอบถามได้ไหมคะ
2: มีครับผมคือด้วยความที่ว่าตอนที่ไปอบรมนั้นก็คือแบบไม่สามารถที่จะลงพื้นที่ไปถ่ายโบราณสถานเองได้ครับผมก็เลยจะจำเป็นที่จะต้องใช้ AI มาใช้มานำเสนอครับผมที่จริงก็คือมันก็มีหลายๆคลิปแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าเราถ้าเราเอาคลิปคนอื่นเราก็ต้องใช้เครดิตแล้วต้องใส่เครดิตคนอื่นด้วยก็เลยคิดว่าอาจจะต้องลงไปถ่ายเองไปถ่ายด้วยตนเองอยากจะได้แบบมุมมองได้ตนเองอะไรประมาณนี้ครับผมมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะถ่ายทอดความเป็นยะรังออกไป
1: พื้นที่จริงโบราณสถานจริงๆที่มีอยู่ในพื้นที่เพราะว่าอย่างที่น้องเขาบอกเลยว่าเขามีความภูมิใจในบ้านเกิดของเขาที่มีโบราณสถานอย่างดินแดนลังกาสุกะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็จะได้ถ่ายเองในมุมจริงๆนะคะให้กับคนอื่นๆนะได้รับชมว่าเอ้ยมันเป็นแบบนี้นะแล้วเขาก็เกิดความภาคภูมิใจในพื้นที่ของเขามากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะรอชมแล้วก็แอบจีบเลยส่งผลงานมาที่เราได
0: ้แล้วเราจะเผยแพร่ไปทั่วทุกมุมโลก
1: ไม่แน่ใจว่าน้องนัชมานไปสบต.ปักหมุดหรือว่าไปแบบพักกินกับเราบ้าง
0: หรือ ยัง
1: มีบ้าง
2: ยังไม่เคยเลย
0: จะลองทำดู
1: ไม่แน่เดี๋ยวต่อไปน้องอาจจะแบบว่าพาไปปักหมุดในส่วนของดินแดนลังกาสุกะ
0: ใช่ปักหมุดพื้นที่ตรงนี
1: ้รอชมผลงานนะคะจากพื้นที่ของอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยน้องนัชมาหรืออาจจะเป็นทีมงานที่ร่วมกันได้เลยนะคะวันนี้ก็บอกเลยว่าเรียกได้ว่าเราแบบได้ไขข้อสงสัยแล้วคนบอก
0: พี่บัณฑิตเขาไปทำอะไรที่สตูล
1: เนี่ยถามว่าแบบไปเที่ยวกันหรือเปล่า
0: ไม่ใช่
1: วันนี้น้องมาไขข้อสงสัยให้แล้วนะคะว่าเราไปอบรมไปรับความรู้กันแล้วก็จะนำความรู้เนี้ยค่ะมาต่อยอดนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ไปกันถึง5จังหวัดด้วยกันในครั้งนี้แล้วก็อยากจะในฐานะที่เป็นบัณฑิตอาสาค่ะอยากจะให้น้องอะค่ะมีอะไรที่อยากจะฝากถึงลูกบ้าน หรือพี่น้องประชาชนหรือเปล่าบางคนเขาอาจจะมีปัญหาหรือมีข้อเสนอเนี่ยแต่อาจจะไม่ได้กล้าบอกในส่วนของบัณฑิตอาสาอาจจะไม่ได้เป็นพื้นที่ของน้องนัชมาละค่ะเป็นในพื้นที่อื่นๆก็ได้นะคะอยากให้เขาแบบว่ากล้าที่จะแบบว่าเข้าถึงในส่วนของบัณฑิตอาสาอยากให้ฝากหน่อยค่ะ
2: ครับผมก็อยากจะฝากว่าบัณฑิตอาสาก็เปรียบเสมือนลูกหลานของคนในพื้นที่ครับผมไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือว่ามีปัญหาอะไรครับผมสามารถเข้าไปเข้าถึงน่าจะเข้าถึงตัวได้ง่ายสุดกว่าผู้นำซะด้วยครับผม
0: ก็
2: จะบอกว่าบัณฑิตอาสาเป็นฟันเฟืองหรือว่าเป็นในการขับเคลื่อนงานของสอบต.ด้วยครับผม
1: ก็จะเรียกว่าเป็นสอบต.ส่วนหน้าได้เลยนะ
0: ใช่
1: ก็เข้าถึงก่อนเลยอย่างนี้เลย
0: เวลาที่แบ
2: บ
0: มีเหตุการณ์ความไม่สงบพี่บัณฑิตอาสาเข้าชาร์จก่อนเลยเข้าเก็บข้อมูลก่อนเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าอาจจะแบบว่าเกรงๆไม่กล้าเอ้ยมีปัญหาเรื่องนี้กลัวหรือเปล่าหรือบางทีพี่มองว่าอาจจะมีเรื่องร้องเรียนอาจจะอยากร้องเรียนบัณฑิตอาสาแต่ว่ากังวลจังเลยบัณฑิตอาสาอาจจะทำเหมือน1.8%ได้นะเก็บข้อมูลเป็นความลับอาจจะไม่ได้บอกไม่เปิดเผยนะคะ
0: แต่นำข้อมูลเนี่ยไปเชื่อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้จัดการในเรื่องของการร้องเรียนได้
1: ถูกต้องเลยค่ะเรียกได้ว่าวันนี้เราก็แบบว่าได้พูดคุยพอหอมปากหอมคอแล้วก็ได้รับรู้ถึงในเรื่องราวกิจกรรมนะคะที่น้องได้ไปร่วมกันนะคะในล่าสุดที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ใช่21-23กันยายนที่ผ่านมา
1: ขอบคุณน้องนัชมานมากๆนะคะคาดว่าโอกาสหน้าเราจะได้มีโอกาสได้พูด
0: ตัวเป
1: ็
0: น
1: ต่ออาจจะมาขอเจอตัวเป็นๆนะคะพี่ทราบมาว่าน้องแว้นไปสตูลเหรอคะ หรือเปล่า
2: ครับผมใช่ครับ
3: เบสป้า
1: เลิศเลยเบสป้าเข้าใจนะคะเดี๋ยวมีโอกาสหน้าอาจจะบอกว่าเว้นมาที่นี่นะคะ
3: เว้นเข้ามาที่ต่อวิทยุเลยค่ะ
1: มาตรงนี้เลยค่ะมาร่วมรายการกันนะคะวันนี้ขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ โอเคนะคะและนี่ก็เป็นในส่วนของน้องนัชมานนะคะกับบัณฑิตอาสาในพื้นที่ของอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนั่นเองที่มาพูดคุยกับเราน้องหมิวเกี่ยวกับการไปอบรม
3: อย่างที่เราบอกว่าเราสื่อสารไม่ใช่แค่สื่ออย่างเดียวเราสื่อสารทางยุทธศาสตร์ด้วยเพราะว่าพี่ๆของบัณฑิตพี่บัณฑิตอาสาถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่จะสามารถสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ค
1: ่
3: ะ
1: ใช่แต่ก่อนที่เขาจะไปสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจตัวเขาเองก็จะต้องมีการเข้
3: าใจก่อน
1: แล้วก็มีความรู้ในเรื่องนั้นๆที่จะไปนำเสนออ่ะรู้ในเรื่องนี้แล้วแต่ว่าไม่มีช่องทางจะไปนำเสนอยังไงจะไปโทรโคงยืนบอกมันก็อาจจะไม่ทั่วถึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทันยุคทันสมัยนะคะก็มีในเรื่องของการที่รู้จักในเรื่องของการผลิตสื่อนะคะแล้วก็จะใช้ในการประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆนะคะให้กับลูกบ้านเรียกว่าลูกบ้านได้ไหม
3: ใช่ลูกบ้านได
1: ้ ได้เนาะ
3: แบบพี่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าให้มองเป็นเหมือนลูกหลาน
1: เป็นลูกหลาน
3: พื้นที่
1: ถูกต้องเลยค่ะก็ขอบคุณกันอีกครั้งนึงนะคะมีคอมเมนต์จ้
3: าขอเพลงความรักของยักษ์เขียวจากพี่เมยลิง SC ตอยง
1: ได้ๆค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเซิร์ชแล้วก็ขออนุญาตเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์กันแล้วกันนะคะในระหว่างนี้ใบยัดของเรายังมีความเป็นห่วงเป็นใยในส่วนของเบอร์
3: โทรศัพท์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัยปพ.นะคะ1784หรือในส่วนของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่โทรได้ที่1341ค่ะ
1: หรือจะเป็นสายด่วนอุ่นใจของเรากับสอบต.นะคะกับหมายเลข1880นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่เดี๋ยวเรามาพูดต่อนะคะ

0: ท้องฟ้าให้มองท้องฟ้ากันเลย
1: อาจจะเจอฝนอาจจะเจอฝนตก
0: อาจจะเจอหมอกกันช่วงเช้าๆ
1: แต่ไม่เป็นไรถือว่าแบบเราได้รับอากาศดี
0: ๆถูกต้องค่ะ
1: ก็นอนต่อจนมาทำงานสายเลย
0: ทำบ่อยไหม
1: ก็เป็นบ่อยนะคะหลับเพื่อขอ5นาที
0: อ่าฮะ
1: ขอ5นาทีอ้าวหลับไปอีกทีตื่นอีกที9โมง10โมง
0: สายก็เลยทีเดียว
1: จบเลย
0: ทีเดียวนะคะอีกแป๊บเดียวอีก5นาทีไม่มีอยู่จริง
1: เดินทางข้ามเวลา5นาทีไม่มีอยู่จริง
0: ข้ามประตูมิติกันเลยไม่ต้องพึ่งโดเรมอนกันเลยนะคะส่งต่อเพลงเพราะให้กับคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงตรงนี้ในส่วนของมิวพลอยขอเมาส์นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกเลยว่าชั่วโมงนี้เรามีข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตมาพูดคุยกันให้ได้รับทราบกันว่าเฮ้ยสปท.เขามีกิจกรรมอะไรบ้าง
1: ในวันนี
0: ้มีกิจกรรมอะไรบ้างวันนี้เราจะมาอัปเดตเลยล่าสุดเลยให้ได้ทราบกันนะคะเหมือนบางคนบอกว่าอ้าวก็บอกที่ผ่านมาบอกเมื่อวานนู่นนี่นั่นอ่ะเดี๋ยวบอกของสดๆวันนี้เลยเรามีกิจกรรมอะไรนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงตรงนี้นะคะเป็นในเรื่องของกิจกรรมเยาวชน
1: สื่อสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งจัดประชุมที่อาคารช้างลีศูนย์อำนวยการศูนย์ราชการ
0: จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานั่นเองนะคะซึ่งก็แน่นอนว่ามีน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ของเราที่จะไปร่วมรับความรู้ในวันนี้
1: ใช่ก็มีวิทยากรที่แบบมีความสามารถมาให้ความรู้ในเรื่องของการผลิตสื่อเป็นเรื่องในเรื่องของการผลิตสื่อครั้งที่แล้วที่เราไปสตูลเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นพี่บัณฑิตอาสาครั้งนี้เป็นในเรื่องของเยาวชนกันบ้างเพื่อที่จะได้เข้าถึงทุกกลุ่มแล้วเราจะมีอีกไหมคะเป็นกลุ่มเป้าหมายพ่อแม่แม่อาจจะ
0: ดีเควสเพราะอย่างที่น้องนัจจมานบอกว่าตอนนี้พ่อคุณแม่ก็เริ่มใช้สื่อ TikTok ใช้นู่นนี่นั่นแล้วที่บ้านเราก็เป็นตอนนี้เมื่อก่อนตอนเราเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบอย่าเล่นโทรศัพท์กินข้าวตอนนี้
1: เราด้วยเราเป็นคนบอก
0: ป้ามีกินข้าวก่อนค
1: ่
0: อยเล
1: ่
0: นโทรศัพท์นะคะเพราะว่าแน่นอนว่าสื่อก็เข้าถึงทุกกล
1: ุ่
0: มเป้าหมายทุกเพศทุกวัยเลยนะคะไม่แน่กลุ่มเป้าหมายต่อไปอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ได้นะคะได้ค่ะแล้วก็บอกเลยนะคะว่าในส่วนของวันที่กิจกรรมวันนี้ค่ะน้องๆบางคนบอกว่าเอ้ย
2: สวัสดีค่ะ
0: อยากเป็นครีเอเตอร์จังเลยเอ๊ะอยากผลิตสื่อได้อยากตัดต่อเป็นหรือว่าอยากจะนำเสนอคลิปต่างๆวันนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็จะบอกน้องๆเลยจะสอนน้องๆ นะคะหรือใครที่อาจจะมีความรู้อยู่แล้วก็อาจจะได้เก่งมากขึ้นแน่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการผลิตสื่อคล้ายๆกันกับพี่บัณฑิตอาสาเมื่อสักครู่เลยแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราซึ่งวันนี้ค่ะจะเป็นน้องๆจากโรงเรียนต่างๆต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงเรียนในส่วนของโรงเรียนสายสามัญหรือแม้แต่โรงเรียนสอนศาสนา
1: การวิทยาลัยการอาชีพก็มาวชช.ก็มา
0: ถูกต้องค่ะทางด้านอาชีพสายสามัญหรือแม้แต่ในเรื่องของโรงเรียนทาง
1: วิทยาลัยชุมชนก็มา
0: หรือว่าจะเป็นน้องๆ นะคะสายสามัญแล้วก็ในเรื่องของศาสนา
1: ใช่ก็มีเพราะว่าในการสร้างสรรค์สื่อเราไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะว่าห้ามนำเสนอในเรื่องของศาสนาเราก็สนับสนุนด้วย
0: กิจกรรมต่างๆของ
1: ใช
0: ่
1: เผื่อบางทีน้องๆเนี่ยมีไอเดียที่จะแบบนำเสนอวัฒนธรรมของมุสลิมของพี่ของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็สามารถนำเสนอในมุมของน้องๆออกมาได้
0: ถูกต้องแล้วก็วันนี้เราจะมีพี่เจ๋ง
1: ใช่
0: ที
1: ่
0: ไป
1: เขาจะเรียกพี่เจ๋งกัน
0: พี่เจ๋งจะไปร่วมในงานวันนี้ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราสองคนเสร็จภารกิจเราก็จะว้าไปที่ศูนย์ราชการเช่นเดียวก
1: ันเพราะเราอยากเจอพี่เจ๋งใช่ใช
0: ่
1: คืออยากเจอน้องๆ
0: ก็จะได้ไปพูดคุยกันกับน้องๆแล้วก็ไปดูว่าเด็กเป็นยังไงบ้างไม่แน่นะคะบอกเลยว่าน้องเด็กรุ่นใหม่เขาเก่งมากๆ
1: ใช่เลยเด็กเจนซีมีภาษาวันนี้ไปอบรมมา2ให้คะแนน2เต็ม10แปลว่าดีมาก
0: อ
1: ันนี้เท่าเวลาที่น้องแบบโพสต์ลงโซเชียลวันนี้อบรมมาได้2เต็ม10ก็คือแปลว่าดีนะคะ
0: แต่ถ้า10เต็ม10
1: 10เต็ม10ไม่มีอยู่จริงเพราะเหมือนแบบเวลาที่เจนซีชอบลงสตอรี่รีวิวอาหารร้านนี้ไม่อร่อยเลยร้านนี้อร่อยมากให้คะแนน2เต็ม10แต่ว่าภาพก็คือข้าวเกลี้ยงหมดจานอันนี้คือแบบเจนซี
0: เราต้องเรียนรู
1: ้ใช่ต้องเรียนรู
0: ้ว่าต้องเรียนรู้ว่าเจนซีเป็นยังไงนะคะ
1: ก็ค่ะ
0: บอกเลยว่าวันนี้เราก็จะได้ในรูปแบบของสื่อที่เป็นในมุมมองของเจนซีใช่มั้ยจากก่อนหน้านี้เป็นในเรื่องของบัณฑิตนะคะเดี๋ยววันนี้ แน่ใครจะไปรู้สบต.ภาคินรอบหน้า2เต็ม10
1: เออ2เต็มร้านนี้อร่อยมาก2เต็ม10
0: เออถ้าไม่เคยฟังน้องหมิวมาก่อนก็จะแบบเอ๊ะงงอะไรยังไงเดี๋ยวพี่ต้องขออนุญาตไปเรียนรู้นะคะแล้วก็แบบว่าไปปรับตัวที่จะได้เข้าถึงน้องๆนะคะและนี่ก็คือกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นซึ่งวันนี้บอกเลยว่าสบต.ของเราไม่ได้มีกิจกรรมนี้กิจกรรมเดียวมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นพี่ผู้สื่อข่าวนะคะก็ลงพื้นที่ปัตตานีบ้าง
1: แล้ววัน
0: น
1: ี
0: ้ที่ว่าไปอัปเดตกันในเรื่องของกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราขอตัววาร์ป
1: ใช่วาร์ปไปก่อนเพราะว่าเราจะไปหาพี่เจ๋งไม่ใช่
0: แล้วจะหาน้องๆนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆสำหรับการติดตามรับฟังการติดตามรับชมแล้วก็เดี๋ยวความรักของยักษ์เขียวของพี่เหมยลิงเดี๋ยวส่งต่อให้อย่างแน่นอนปิดท้ายรายการกันเลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับฟังลากันไปละสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี

พื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

0: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 11:04 น.จากนี้ไปจะรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินครับ
1: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำพาชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
2: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: แผ่นดินแห่งนี้นั้นมี

วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา FM 99.10 MHz AM 756 kHz ค่ะติดตามรับฟังได้ทางราดิโอออนไลน์ราดิโออันโมบายนะคะกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง912ภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอามินค่ะและท่านรู้จักในนามของหัวหน้าหนูค่ะหน้าหญิงท่านแรกของสถานีวิทยุ912ซึ่งดำเนินมาปีที่56แล้วนะคะปีนี้โดยทางด้านของอำนวยความสะดวกทางด้านการผลิตรายการและข่าวโดยท่านรองค่ะนาวากาโทภูธนันท์ศรีปริยะหัวหน้าแผนกรายการและข่าวหัวหน้าแผนกเทคนิคนะคะนำโดยนาวาตรีวีรพันธ์จันทเวศหัวหน้าธุรการนะคะนำโดยนะคะในส่วนของหัวหน้าธุรการก็คือนำโดยทางด้านของหัวหน้าธุรการกับพวกนี้นำนะคะกำลังนึกถึงเบเอที่หลายท่านรู้จักสำหรับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะท่านอิสมาเอลเจซูนะคะโดยพันตรีอิสมาเอลเจซูนะคะแล้วก็มีทีมงานสถานีวิทยุการ2ซึ่งเป็นนักพัฒนาลุ้นลุยกันทุกพื้นที่ดูแลทุกสุขกับพี่น้องประชาชนนักรบสีน้ำเงินนักพัฒนาค่ะวันนี้รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินก็อยู่คู่กับดิฉันสริป้าเมลีนะคะกับป้าค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการมารายงานตัวกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินก่อนที่จะนำทุกท่านนะคะสู่บรรยากาศเรื่องราวนำหยิบยกมาฝากทุกท่านกับการทำความดีในวันนี้มาติดตามทางด้านของพระราชดำรัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะวันนี้กับประหยิบยกมากับใจความสำคัญที่ว่านักศึกษาจะได้ทำเต็มที่และด้วยความสามารถจริงๆที่กล่าวเช่นนี้ก็ด้วยเหตุผลว่าเป็นห่วงนักศึกษาและผู้ที่สนใจในการเรียนว่าเป็นอยู่ในฐานะที่ลำบากเพราะว่าเต็มไปด้วยความยุ่งยากการล่อลวงแล้วก็การยุแย่คล้ายๆว่าเป็นบุคคลที่กำลังอยู่ในที่ทุกคนเพ่งเล็งพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะวันนี้กับป้ามาจะเจอทุกท่านนะคะวันนี้กับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินตรงกับวันอังคารที่29กับเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้แรม3ค่ำเดือน10ปีมะเหมี่ยค่ะจะเจอกันแล้วนะคะติดตามในส่วนของโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นที่แน่นอนนะคะหยิบยกมาฝากกันช่วงแรกวันนี้กับเรื่องราวของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานที่มีการไลฟ์สดจิตอาสาพาเรียนรู้การทำแกงไตปลาที่เชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ๆจิตอาสา904ด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานด้วยนะคะณขณะนี้ก็กำลังไลฟ์สดอยู่นะคะกับพระกฤตหยิบยกมาฝากทุกท่านเพื่อจะเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะส่งกำลังใจให้กันและกันต่อจากนั้นกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินณปัจจุบันนี้โดยทางด้านของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาหรือที่รู้จักในนามของนักรบสีน้ำเงินภายใต้กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะได้ระดมสภากำลังจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของนทพศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของนทพเพื่อที่จะเป็นการกระจายกำลังพลแล้วก็ยุทธอุปกรณ์เข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศไทยนะคะภารกิจหลักแล้วก็รูปแบบของการช่วยเหลือของนทพหรือว่าของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาก็ประกอบไปด้วยมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่กทมกรุงเทพมหานครค่ะและปริมณฑลด้วยนะคะนทพก็ได้เตรียมความพร้อมพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็มีอาคารภายในหน่วยด้วยเช่นพื้นที่ดอนเมือง

ค่ะแล้วก็เพื่อรองรับผู้ที่ประสบภัยที่ไม่สามารถที่จะพักอาศัยในบ้านเรือนของตนเองได้พร้อมจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารแล้วก็ห้องน้ำเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเบื้องต้นกันนะคะกับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมก็เป็นการทำความดีหยิบยกมาฝากทุกท่านโดยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาหรือว่านทพ.ต่อจากนั้นน่ะนทพ.เองมีการอพยพแล้วก็รับส่งประชาชนส่งชุดปฏิบัติการขึ้นที่เร็วค่ะเป็นรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่แล้วก็มีเรือท้องแบนมีลุยน้ำท่วมสูงเพื่อรับแล้วก็ส่งพี่น้องประชาชนที่สัญจรลำบากรวมไปถึงการอพยพกลุ่มเปราะบางด้วยมีทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงมีเด็กๆออกจากพื้นที่วิกฤตด้วยล่ะค่ะหลายท่านก็ชื่นชมว่าหน่วยงานไหนเนี่ยหน่วยงานไหนเนี่ยทหารและพลเรือนเนี่ยใจให้ความช่วยเหลือดีมากๆเลยนะดูพอดูนทพ.พอหน่วยงานไหนเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ถามกันมาก็เห็นแต่ชื่อย่อที่เสื้อค่ะบอกนทพ.นทพ.เป็นหน่วยงานไหนเนี่ยคำถามนี้รู้สึกกินใจกับพี่เองก็ภูมิใจได้ยินได้ฟังในไลฟ์สดบ้างในข่าวบ้างที่พี่น้องประชาชนถามกันอยู่นะคะแต่บางท่านก็รู้จักเป็นอย่างดีแต่บางพี่น้องประชาชนบางพื้นที่เขาบอกว่าเขามุ่งแต่อาชีพทำงานของตัวเองเลยไม่ได้รู้ไม่ได้ดูว่านทพ.คือใครนะคะวันนี้ก็ป้าก็เลยหยิบยกมากับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินมาคุยมาเล่าสู่กันฟังเนื่องจากว่ายามวิกฤตน้ำท่วมหรือภัยพิบัติต่างๆนทพ.ก็ลงพื้นที่นะในพื้นที่นราธิวาสเองในพื้นที่หาดใหญ่สงขลาที่ไหนก็ตามแต่เราจะเห็นคำว่านทพ.ก็คือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอ่านนทพ.แล้วท่านก็บอกอะไรนะนทพ.นั้นวันก่อนอ่ะพอคำว่านทพ.เขาก็บอกว่าเออเป็นหน่วยของอะไรนะเป็นคำย่อเนี้ยอะไรท่านก็เป็นต่างประเทศไหมในประเทศไหมก็มีเนื่องจากว่าไม่ใช่ทุกท่านที่จะรู้จักนทพ.แล้วก็ไม่ใช่ทุกท่านไม่รู้จักนะเพราะนทพ.ก็หลายท่านรู้จักเป็นอย่างดีเพราะลงพื้นที่แล้วก็มีการดูแลหลายๆอย่างตอนนี้ณขณะนี้มีการแจกจ่ายเสบียงแล้วก็สิ่งของจำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนลำเลียงถุงยางชีพอาหารกล่องแล้วก็น้ำดื่มสะอาดเข้าสู่ชุมชนที่ถูกน้ำท่วมขังแล้วก็ตัดขาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นล่ะค่ะบางท่านผู้เฒ่าผู้แก่อดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของนราธิวาสเองอ่ะศรีสาครรู้จักนทพ.เป็นอย่างดีเนื่องจากว่ามีหน่วยพัฒนาการขึ้นที่41ที่ไปช่วยขุดไปช่วยสร้างสะพานสร้างถนนในพื้นที่หมู่บ้านตำบลสมัยตั้งแต่ปี2512ลงพื้นที่ไปในพื้นที่ต่างๆในหุบเขาไปสร้างถนนอาศัยที่ว่าอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็หลายท่านก็รู้จักนามของกรปกลางเราไม่ได้รู้จักนทพ.รู้จักกรปกลางเก่ากรปรู้จักตอนนี้เป็นนทพ.นทพ.ก็มาจากกรปกลางค่ะทุกท่านก็ต้องขอบคุณที่ชื่นชมกันมาตอนนี้ณขณะนี้ทางด้านของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาหรือนทพ.ก็มีการทำแนวกั้นน้ำแล้วก็ป้องกันพื้นที่ร่วมมือกันกับหน่วยงานท้องถิ่นในการกรอกแล้วก็จัดวางกระสอบทรายตามแนวตลิ่งหรือว่ารอบๆหมู่บ้านเพื่อสกัดกั้นน้ำไม่ให้ไหลทะลักเข้ามาท่วมพื้นที่เพิ่มเติมจากเดิมนะคะหากท่านใดนะคะหรือว่าหากท่านหรือว่าคนใกล้ชิดได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวผ่านเพจของกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะนะคะหรือว่าติดต่อหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่นพค.ที่อยู่ใกล้ๆท่านท่านนราธิวาสมีนพค.41นะอยู่ดูแลทุกท่านในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดก็เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีกับพระกฤษหยิบยกมาเบื้องต้นกันก่อนสำหรับผู้ฟังที่กำลังมองหาช่องทางของการติดต่อขอความช่วยเหลือจากนทพ.หรือว่าจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่จังหวัดใดเป็นพิเศษหรือว่าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจากภาครัฐเพิ่มเติมก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันกับว่าก็เลยหยิบยกมาในเรื่องราวของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาหรือว่าโครงการนทพ.ช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนติดตามกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินแล้วก็ทุกท่านก็จะได้ติดตามในแต่ละวันแต่ละวันด้วยว่านทพ.ลงพื้นที่ที่ไหนนทพ.ทำอะไรกันบ้างนทพ.ดูแลทุกสุขกับพี่น้องประชาชนอย่างไรกันบ้างนะคะก็เลยหยิ
ิบยกมาอย่างเช่น1ชั่วโมงที่ผ่านมาอ่ะนทพหรือว่าหน่วยบัญชาการเคียงข้างในวันแพ้ภัยน้ำท่วมกองแพทย์ของสสน.ของนทพนะคะเป็นการลุยจุดบริการลาดกระบังดูแลสุขภาพประชาชนผู้ประสบภัยกองแพทย์ของสำนักงานสนับสนุนหรือว่าสสน.สำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดกำลังพลลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยให้บริการตรวจรักษาแล้วก็ดูแลสุขภาพประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็พบว่าพี่น้องประชาชนมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีผื่นคันๆตามลำตัวมีโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็มีโรคกระเพาะด้วยนะโรคกระเพาะอาหารบางท่านก็เกรงกลัวกังวลก็ทานข้าวไม่ลงเนื่องจากว่าประสบภัยน้ำท่วมนะคะไม่มีใครทราบได้เท่ากับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมบางท่านอาจจะดูว่าโอ้ยเล่นน้ำได้นู่นไม่จริงนะคะผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมก็จะทุกข์ใจมากๆเลยก็หลายท่านที่เคยประสบพบเจอก็จะทราบดีว่ารู้สึกยังไงค่ะตอนนี้ให้บริการณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าขุนทหารลาดกระบังแขวงลาดกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติดังกล่าวเนี้ยเป็นการสนับสนุนด้านของการแพทย์แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยให้บริการตรวจรักษาให้คำแนะนำด้านสุขภาพแล้วก็เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อไปนะคะจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันว่าหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาวันนี้ลงพื้นที่นะคะและท่านที่มีญาติพี่ๆน้องๆที่อยู่กรุงเทพบางครั้งอยู่ในราชวัตรก็จริงแต่ญาติพี่น้องเราทำงานกรุงเทพนะคะหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาพร้อมดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนค่ะต่อจากนั้นน่ะทางด้านของกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยนพค41นราธิวาสนะคะนพค41ร่วมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้มีการจัดกำลังพลเข้าร่วมกันนะคะในการสัมมนาเรื่องแนวทางการพิจารณาคดีบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหารโดยมีนาวาอากาศเอกอาทิคุณคงมีนะคะซึ่งก็เป็นทหารรัฐธรรมนูญของทหารเป็นประธานการสัมมนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบเกี่ยวข้องกับขอบเขตอำนาจของศาลทหารตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นระหว่างผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจกระบวนการยุติธรรมทางทหารกับนักกฎหมายนักวิชาการโดยทางด้านของกบฏทหารน่ะจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากการสัมมนาไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบร่างแก้ไขพรบ.หรือพระราชบัญญัติศาลทหารต่อไปผลของการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยณห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมสิวารอยัลตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะคะกับพคค.ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วการทางด้านของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยที่ดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะคะหลายท่านก็ได้เห็นภาพที่นาทีของกู้ภัยเร่งดูแลหมูก็ลำบากนะน้ำท่วมนาทีกู้ภัยเร่งขนย้ายหมู40ตัวหลังน้ำเริ่มท่วมคอกหมูนะคะในพื้นที่ก็เรียกว่าหมูก็ลำบากสัตว์เลี้ยงต่างๆก็ลำบากนะคะไม่จะเป็นโคกระบือหรือว่าแพะแกะหมูนาทีกู้ภัยเร่งขนย้ายหมู40ตัวหลังน้ำเริ่มท่วมคอกหมูเราก็เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ที่ดูแลกันนะคะช่วยกันนะครับกับวันที่28เมื่อวานเนี้ยพื้นที่ระยองเป็นพื้นที่ในที่ถนนเส้นทางไหนที่ท่วมขังฝากช่วยกันบอกต่อๆด้วยนะคะมีการถ่ายรูปพร้อมแจ้งหมู่บ้านพื้นที่ที่น้ำลึกนะคะจุดไหนต้องการข้าวน้ำอาหารหรือว่าต้องการอพยพฝากแจ้งพิกัดไว้นะคะทุกท่านก็จะได้ทราบในส่วนของหน่วยกู้ภัยแล้วก็ทางด้านของกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะก็เพื่อจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านปลอดภัยอย่าบอกว่าทุกใบต้องถึงมือนะทุกใบต้อง
ถึงมือนะคะพี่เอ็นก็ตื่นเต้นไปด้วยนะคะกับการประชาสัมพันธ์กับการช่วยเหลือบางครั้งจิตใจของเราเราก็นะที่อยากจะให้ทุกท่านมีความสุขถึงยามลำบากก็อยากจะให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะอย่างใดท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องจริงนะคะคำว่าทุกใบต้องถึงมืออย่างปลอดภัยจากสถานการณ์นะคะกระเป๋าสัมภาระที่ตกค้างณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในพื้นที่วันนี้ทางกองทัพอากาศเองก็มีการประชาสัมพันธ์บอกว่าจัดกำลังพลกว่า100คนที่เข้าไปช่วยสนับสนุนการลำเลียงแล้วก็จัดส่งสัมภาระเพื่อเร่งนำกระเป๋าของผู้โดยสารกลับคืนสู่เจ้าของโดยเร็วที่สุดทางนี้กำลังพลของกองทัพอากาศร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลังทำกลางภารกิจที่ต้องแข่งขันกับเวลาเพราะว่าเบื้องหลังกระเป๋าแต่ละใบอ่ะคือความจำเป็นแล้วก็ความรู้สึกของเจ้าของที่กำลังรอคอยภารกิจอาจจะเป็นเพียงการลำเลียงกระเป๋าแต่สำหรับเจ้าของอ่ะทุกใบมีความหมายกองทัพอากาศพร้อมนำกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์เพื่อให้ทุกการรอคอยส่งถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างปลอดภัยนะคะกำลังใจปวงประชาชนกำลังพลเพื่อประชานี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันหยิบยกมากับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินนะคะมาติดตามทางด้านของวันนี้ค่ะวันสำคัญกับปฏิทินไทย29กันยายนเป็นวันหัวใจโลกเรามาติดตามดูว่า29กันยายนที่เป็นวันหัวใจโลกเพราะว่าหัวใจต้องได้รับการดูแลค่ะทุกท่านนะคะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าภารกิจนำส่งอวัยวะหัวใจของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็เป็นภารกิจเร่งด่วนในการอำนวยความสะดวกแล้วก็นำส่งอวัยวะหัวใจจากผู้บริจาคไปยังโรงพยาบาลปลายทางเพื่อทำการปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยวิกฤตค่ะรายละเอียดสำคัญนะคะของโครงการนี้ก็คือเป้าหมายหลักแข่งกับเวลาในการนำส่งอวัยวะหัวใจเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดด้านเวลาการเก็บรักษาที่ทำได้เพียงประมาณ4ชั่วโมงหลังจากผ่าตัดออกจากร่างผู้บริจาคการปฏิบัติงานตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริจะประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจทางหลวงตำรวจทางหลวงแล้วก็การทางพิเศษแห่งระดมกำลังเปิดเส้นทางแล้วก็นำขบวนฝ่าการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยความสำเร็จภารกิจดำเนินการมาเรียกได้ว่าเป็นภารกิจที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดในปี2569ปีนี้มีการลำเลียงหัวใจทะลุผ่านดวงที่186เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของประวัติความเป็นมาแล้วก็จุดเริ่มต้นของตำรวจโครงการจราจรเป็นตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริสถิติหรือขั้นตอนของการประสานงานการส่งต่ออวัยวะหัวใจกับพระคุณหยิบยกมาเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหัวใจโลกนะคะทุกท่าน29กันยายนของทุกปีเป็นวันหัวใจโลกซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ไม่ควรที่จะมองข้ามเพราะโรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนทั่วโลกเลยล่ะค่ะนะคะโรคหัวใจโรคที่ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกเป็นอันดับต้นๆถือว่าเป็นโรคร้ายที่น่ากลัวมากๆอีกโรคหนึ่งถึงขนาดที่สมาพันธ์หัวใจโลกต้องกำหนดให้มีวันหัวใจโลกเพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความรุนแรงของโรคนี้กันเลยทีเดียวแต่เราเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนคงจะไม่ค่อยรู้จักวันสำคัญวันนี้กันสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่กับไปจะหยิบยกจะพาทุกท่านไปรู้จักเรื่องราวของหัวใจแล้วก็ที่มาที่ไปของวันหัวใจโลกกันนะคะหัวใจโรคหัวใจโรคที่ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกนะคะคุณผู้ฟังวันหัวใจโลกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2000โดยสมาพันธ์หัวใจโลกอันเกิดจากความร่วมมือของ2องค์กรคือในส่วนขององค์กรที่เรารู้จักนะคะ The International Society of Cardiology เรียกว่า ISC แล้วก็ International Cardiology Federation ซึ่งได้ร่วมการก่อตั้งวันหัวใจโลกขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้วันนี้วันหัวใจเป็นวันที่สำคัญสากลที่ช่วยเตือนให้คนทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยซึ่งนับว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆแล้วก็เป็นโรคที่ทำให้ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกมากกว่า10ล้านคนต่อปีนะคะทั้งนี้ในช่วง10ปีแรกของการก
ก่อตั้งวันหัวใจโลกทางสมาพันธ์หัวใจโลกก็กำหนดให้ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนเป็นวันหัวใจโลกกระทั่งเมื่อปีคริสตศักราช2011นะคะจึงมีมติเปลี่ยนแปลงวันหัวใจโลกขึ้นมาใหม่โดยกำหนดให้เป็นวันที่29กันยายนของทุกปีเป็นวันหัวใจโลกสืบเนื่องมาจากว่าจนถึงปัจจุบันนี้ลักษณะสัญลักษณ์วันหัวใจโลกนะคะเราจะเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นสัญลักษณ์ของวันหัวใจโลกคือรูปหัวใจพื้นสีขาวโดยมุมด้านซ้ายของรูปหัวใจจะเป็นรูปโลกทรงกลมค่ะภายในก็มีลักษณะคล้ายๆลูกโลกที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันนั่นแหละค่ะคำขวัญแล้วก็ทีมรณรงค์วันหัวใจโลกในแต่ละปีไม่เหมือนกันในแต่ละปีก็มีสมาพันธ์เกี่ยวกับหัวใจโลกเนี่ยก็จะกำหนดคำขวัญออกมาเป็นทีมรณรงค์ในวันหัวใจโลกเพื่อให้องค์กรทั่วโลกได้ใช้ในการรณรงค์ให้ผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันซึ่งคำขวัญแล้วก็ทีมของรณรงค์หัวใจโลกในแต่ละปีก็มีไว้เป็นที่สำคัญนะคะกับเรื่องราวต่างๆก็เริ่มแต่ปี2000นะจนถึง2026ปีนี้ก็เขียนว่า Don't miss a bit อย่าพลาดจังหวะหัวใจจะเป็นยังไงกิจกรรมในวันหัวใจโลกวันนี้ทุกปีนะคะองค์กรสุขภาพทั่วโลกก็จัดกิจกรรมสำคัญให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหัวใจเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้คนหันมาดูแลหัวใจของตัวเองกันให้มากขึ้นรวมไปถึงเราก็ยังสามารถที่จะร่วมกิจกรรมต่างๆได้ด้วยของสมาพันธ์หัวใจโลกเช่นแชร์เคล็ดลับการดูแลหัวใจหรือว่าถ่ายเซลฟี่รูปหัวใจหรือจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจทั่วโลกได้นอกจากนี้ก็ตามแลนด์มาร์คต่างๆทั่วโลกก็ยังมีการเปิดไฟสีแดงเพื่อให้ผู้คนตระหนักรู้ถึงจำนวนคนมากมายที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะโรคหัวใจอีกด้วยส่วนในบ้านเราทางกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงโรงพยาบาลต่างๆก็จะมีการจัดกิจกรรมวันหัวใจโลกโดยการรณรงค์แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็การป้องกันโรคหัวใจเช่นกันค่ะหากว่าสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมใกล้ที่ไหนก็ไปได้ที่นั่นละค่ะในวันหัวใจโลก29กันยายนของทุกปีได้เลยนะสถานการณ์โรคหัวใจทั่วโลกณปัจจุบันนี้ได้มีการเผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลกกลุ่มโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะซึ่งรวมไปถึงโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองด้วยโรคหัวใจรูมาติกเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของโลกโดยในแต่ละปีก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปประมาณ 19-20 ล้านคนคิดเป็นประมาณ 32% ของการเสียชีวิตทั่วไปทั่วโลกแล้วก็ในจำนวนนี้ 85% เกิดจากหัวใจวายค่ะแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านของพฤติกรรมที่สำคัญที่สุดของโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองคือการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพการไม่ออกกำลังกายการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งมลพิษทางอากาศก็สำคัญค่ะดูแลแค่ไหนมลพิษมีก็ทำให้เราเกิดโรคนะคะเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านในการดูแลตัวเองให้มากๆนะคะเราดูแลตัวเองเพื่อเราจะได้ปลอดภัยจากกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคป่วยด้วยโรคหัวใจนะคะฝากด้วยกับวันนี้เป็นวันสำคัญวันหัวใจโลกนะคะแล้วก็ยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วฝากติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกๆพื้นที่ขอส่งกำลังใจให้กับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็วิกฤตอื่นๆในช่วงนี้ด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 10:32 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจให้แดนใต้ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 12:33 นจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเข้าไปกับนทพครับ

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะในช่วงเวลา 12:30 นจนถึงเวลา 13:00 นทางระบบ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราเจอกันวันอังคารที่29กันยายน2569นะคะเรื่องราวของนะคะภารกิจของนักรบสีน้ำเงินช่วงนี้ก็ยังคงเดินหน้านะคะเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเคียงข้างในส่วนของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะเคียงข้างในวันแพ้ภัยน้ำกองแพทย์นะคะศาสนลุยจุดบริการลาดกระบังดูแลสุขภาพประชาชนผู้ประสบภัยกองแพทย์นะคะกองแพทย์สำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้จัดกำลังพลลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยให้บริการตรวจรักษาแล้วก็ดูแลสุขภาพประชาชนส่วนใหญ่ก็จะพบอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อผื่นคันโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็โรคกระเพาะอาหารณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฐานลาดกระบังแขวงลาดกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวก็เป็นการสนับสนุนในด้านการแพทย์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยให้บริการตรวจรักษาให้คำแนะนำเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อย่างเหมาะสมนะคะนอกจากนี้แล้วผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะคะก็ลงพื้นที่เคียงข้างประชาชนได้ตรวจเยี่ยมครัวสนามแล้วก็ส่งกำลังใจพลเรือนและทหารที่ลุยน้ำท่วมแถวลาดกระบังลาดพร้าวนะคะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มนะคะแล้วก็คณะผู้บังคับบัญชาก็ให้การต้อนรับพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดในโอกาสที่ลงพื้นที่ติดตามภารกิจบรรเทาสาธารณภัยพร้อมให้กำลังใจประชาชนแล้วก็กำลังพลนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะในการนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ได้เยี่ยมผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวอาคารอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาพร้อมพูดคุยแล้วก็สอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนก่อนเดินทางไปยังวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพมหานครซอยลาดพร้าว101เพื่อติดตามการพัฒนาการปฏิบัติงานของรถครัวสนามนะคะสำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาซึ่งก็ได้จัดเตรียมอาหารสำหรับประชาชนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากนั้นก็เดินทางไปยังหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ชัยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อรับทราบการดำเนินงานของรถครัวสนามสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะซึ่งก็สนับสนุนการประกอบอาหารแก่ประชาชนก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังซอยเคหะร่มเกล้า33นะคะเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของชุดบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการพิเศษหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะคะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยนะคะการลงพื้นที่ในครั้งนี้สะท้อนถึงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแล้วก็ติดตามความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาด้วยนะคะนี่ก็เป็นภารกิจของนักรบสีน้ำเงินนะคะที่เคียงข้างประชาชนนะคะในวันที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อน
นักรบสินเงินเคียงข้างประชาชนเสมอนะคะเดี๋ยวเราจะมีเพิ่มเติมนะคะสำหรับภารกิจน้ำท่วมนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครน้ำท่วมเราก็ไม่ทิ้งกันสักครู่หนึ่งเรากลับมาติดตามรับฟังกันนะคะ12:47 นก็เลือกเพลงเพราะพร้อยคุณฟังได้รับฟังเพลงนะส่งกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะก็เลือกเพลงเก่าๆเหมือนเดิมอยากจะฟังเพลงไหนอยากจะฟังเพลงอะไรนะคะเลือกมาได้เลย073514552ค่ะ

ให้เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังก็เหลือเวลาประมาณ4นาทีสุดท้ายชั่วโมงของรายการก้าวไปกับนักรบสีน้ำเงินนะคะอีกหนึ่งภารกิจของเมื่อวานนี้นะคะสำหรับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะน้ำท่วมเราไม่ทิ้งกันทหารพัฒนาลุยน้ำส่งตรงเสบียงถึงมือชาวบ้านประชานิเวศถึงดอนเมืองนะคะซึ่งสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังโดยส่งมอบอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้สูงอายุที่ติดอยู่ภายในบ้านพักพร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยณหมู่บ้านประชานิเวศอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและถนนเทิดราชันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะคะในการนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าพื้นที่นะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมอำนวยความสะดวกในด้านการสัญจรในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยทั้งนี้สำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการฐานพัฒนายังคงเตรียมความพร้อมในด้านกำลังพลแล้วก็ยานพาหนะเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนการภารกิจบรรเทาสาธารณภัยตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะนี่ก็เป็นภารกิจของนักรบสีน้ำเงินหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดเวลาหมดแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ช่วงเวลาเดิมกับชั่วโมงของรายการหน่วยก้าวไปกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายกับเพลงนี้โชคดีและมีความสุขกันทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: พื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 13:00 นจากนี้ไปจะติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้กับเลขชุมชนนราธิวาสค่ะ

เพชรนาการประจำวันอังคารที่29กันยายน2569ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเพื่อนอากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเพชรนาการรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดนราธิวาสคาดมีฝนตกช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่หลายพื้นที่มีฝนสะสมต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิดนายรมันคารโอราสมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสกล่าวว่าสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสรายงานพยากรณ์อากาศจังหวัดนราธิวาสคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่โดยมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำส่วนใหญ่บริเวณอำเภอเมืองยิ่งงอบาเจาะระแงะเจาะไอร้องสงไหปาดีสงไหโกโลกหรือเสาะจะแนะสุขลินและแหวงลักษณะเป็นฝนกำลังอ่อนและมีข้อมูลเชิงปริมาณฝนสะสมในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าฝนตกในหลายพื้นที่ของจังหวัดโดยอำเภอยิ่งงอมีประมาณฝนสูงสุดที่ 13.2 มิลลิเมตรรองลงมาศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 21.1.4 มิลลิเมตรและอำเภอสุขีรินทร์ 19.8 มิลลิเมตรส่วนพื้นที่อื่นมีปริมาณฝนตั้งแต่ 0.2 ถึง 12 มิลลิเมตรสำหรับสภาพทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลัง 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงและผู้ใช้เรือในทะเลติดตามพยากรณ์อากาศจากส่วนราชการอย่างใกล้ชิดต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาว่าในการให้สัมภาษณ์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าสำหรับรายการ Miss the Press ของสถานีโทรทัศน์ NBC นายบิลเกตผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft กล่าวว่าจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายและให้นักการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการหาหรือมาตรการป้องกันและกำกับดูแลควรมีลักษณะอย่างไรพร้อมย้ำว่าสิ่งนี้จะต้องเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดให้เป็นข้อบังคับเขากล่าวว่าไม่มีใครคิดว่าการกำกับดูแลตนเองนั้นเพียงพอในขณะเดียวกันบรรดาผู้บริหารของบริษัทคู่แข่งอย่าง Anthropic OpenAI DeepMind Microsoft และ xAI ต่างเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาของระบบ AI ที่มีความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆจบข่าวพิจารณาคำว่ารุ่นอ่าน

0: ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุประสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 14:00 น.ต่อจากนี้ไปจะติดตามรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนค่ะ

0: ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:08 นค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการตามรอยพ่อกับโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่พร้อมประสานงานช่วยเหลืออย่างเต็มที่เมื่อวานนี้ที่บ้านของครอบครัวนายรอภาวาแฉะหมู่ที่3ตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวและให้กำลังใจนางมือแย่บากามารดาและนางสาวนิไฮฟะบินเงาะอายุ29ปีภรรยาของผู้เสียชีวิตซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยณหมู่บ้านเนวานาพักสุขุมวิท77ถนนอ่อนนุชเขตประเวศกรุงเทพมหานครพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและติดตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่25กันยายน2569ขณะที่นิติบุคคลหมู่บ้านแจ้งให้นายรอภาวาแฉะนำกระสอบทรายไปช่วยอุดบริเวณด้านหลังหมู่บ้านเพื่อป้องกันน้ำท่วมท่ามกลางฝนตกหนักโดยได้ช่วยขนกระสอบทรายและอำนวยความสะดวกด้านการจอดรถให้แก่ลูกบ้านต่อมาเกิดอาการช็อกและหมดสติขณะปฏิบัติหน้าที่ญาติจึงนำส่งตัวไปยังโรงพยาบาลก่อนจะเสียชีวิตเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายรอภาวาแฉะที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตในด้านต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาว่าหลังจากที่สหรัฐได้ส่งแพนด้าชุดก่อนกลับคืนสู่ประเทศจีนเมื่อ2ปีก่อนแพนด้ายักษ์ผิงผิงและฝูสวงก็ได้เดินทางมาถึงสวนสัตว์แอตแลนต้าซึ่งเป็นหนึ่งในสวนสัตว์ในสหรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ดูแลพวกมันเช่นเดียวกับสวนสัตว์แห่งชาติสมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตันดีซีและสวนสัตว์ซานดิเอโกในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวระหว่างการเยือนสหรัฐว่าแพนด้าเหล่านี้จะเดินทางมาถึงในเร็วๆนี้และเรียกพวกเขาว่าทูตแห่งมิตรภาพระหว่างจีนและสหรัฐจบข่าวพิสมัยคำอรุณอ่าน

0: ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขรายการพัฒนาขณะนี้เวลา 16:01 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์
2: รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 kHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัย

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะพี่เลลารับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังค่ะ4โมงถึง5โมงเย็นเรามีนัดกันเรามีเรื่องราวดีๆเรามีเพลงเพราะๆนะคะที่จะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะและวันนี้ค่ะเจอกันวันอังคารที่

ที่29กันยายน2569นะคะนับถอยหลังสำหรับอะไรนะนับถอยหลังเข้าสู่ปีนะคะปีงบประมาณใหม่1ตุลาคมนะคะพรุ่งนี้ก็30วันที่1ตุลานะคะ1พฤตรงกับวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะคะอย่างไรก็ตามแต่นะคะเวลาก็ดำเนินการนะคะเป็นเรื่องของเวลากันไปในส่วนของเรานะคะเวลาเดินไวมากๆเลยตอนนี้ในส่วนของเราก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ก็แล้วกันนะคะไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยไปอย่างไรเราก็ต้องบริหารจัดการเวลาของเราให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะวันนี้นะคะหลายเรื่องราวโดยเฉพาะกิจกรรมดีๆเรื่องราวดีๆที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะมีแน่นอนนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันได้วันนี้รับฟังไม่ว่าจะ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนมือนะคะฟังทางช่องไหนก็สามารถที่จะแจ้งผลการรับฟังมาด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวดีๆตรงนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะที่สำคัญตอนนี้ก็อยากจะให้ติดตามสถานการณ์นะคะน้ำท่วมติดตามรับฟังสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันไปด้วยนะคะทั้งนี้นะคะก็อยากจะให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนระดับน้ำแล้วก็พื้นที่เสี่ยงโดยไปถึงตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานจริงถ้าว่าพบจุดใดชำรุดหรือว่ามีข้อขัดข้องก็ให้เร่งแก้ไขทันทีพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดและเตรียมกำลังให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยยึดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาประชาสัมพันธ์ท่านผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้ออกไปตรวจระบบระบายน้ำสั่งเร่งซ่อมอุปกรณ์ชำรุดยามทุกจุดต้องพร้อมใช้งานก่อนฝนจะมานะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนกลับมาติดตามรับฟังเรื่องนี้สักครู่หนึ่งค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังเพลงเพราะๆกันไปนะคะสลับกับหนึ่งเรื่องราวดีๆตรงนี้นะคะก็อยากจะให้ติดตามนะคะรับฟังติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยก็แล้วกันนะคะในด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเนี่ยตอนนี้ก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามระบบระบายน้ำแล้วก็ความพร้อมของเครื่องมือจากสำหรับรองรับสถานการณ์น้ำฝนที่ใกล้จะมาถึงนี้แล้วด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้เกริ่นไว้นะคะก็เรื่องของข่าวพยากรณ์อากาศเราก็ต้องติดตามนะคะสำหรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายรุษฎีปูริยาในอำเภอเมืองนราธิวาสแล้วก็นายมูฮัมหมัดไซฟูดินดอลละนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความพร้อมของศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรองรับประชาชนกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่นะคะ อย่างไรก็ตามแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ได้ตรวจสอบความพร้อมในด้านสถานที่แล้วแล้วก็ได้แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชนมอบให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เตรียมพื้นที่บริเวณศูนย์เป็นแปลงเกษตรเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการเกษตรสำหรับประชาชนในพื้นที่ต่อไปแล้วนะคะก็แจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะอยากจะให้ติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพอาหารการกินเราก็ต้องระมัดระวังในช่วงหน้าฝนนะคะในช่วงฝนตกแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เราจะประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งติดตามรับฟังรายการนะคะเรามีวิธีเตรียมความพร้อมรับภัยน้ำท่วมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะกลับมาติดตามรับฟังอยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะ073514552ค่ะ

สำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์อยู่เป็นเพื่อนกับพี่ไลลาค่ะสำหรับเพลงเพราะๆที่จัดให้กันไปแล้วเพลงไหนนะคะจัดให้ยังไม่ถูกใจเพิ่มเติมมาได้ใครมีอะไรดีๆที่อยากจะให้พี่ไลลาประชาสัมพันธ์ก็ยินดีนะคะ073-514-552เราพูดคุยกันได้เฉพาะหลังใหม่นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะหนึ่งเรื่องนะคะที่เราเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าการนะคะเตรียมความพร้อมรับภัยน้ำท่วมสถานการณ์น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกปีแล้วก็มักจะสร้างผลกระทบทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนการที่เราเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อป้องกันแล้วก็ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ให้คำแนะนำ4วิธีหลักในการเตรียมความพร้อมกับภัยน้ำท่วมนั้นก็คือติดตามค่ะนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดอย่างเช่นกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าจากสื่อที่เชื่อถือได้นะคะการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องและทันเวลาก็จะช่วยให้สามารถเตรียมการรับมือได้อย่างเหมาะสมเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายรู้ตำแหน่งเส้นทางหนีภัยจุดปลอดภัยแล้วก็สถานที่พักพิงชั่วคราวเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินด้วยนะคะโดยบรรจุของใช้จำเป็นอย่างเช่นยาสามัญประจำบ้านเอกสารสำคัญอาหารแห้งน้ำดื่มเสื้อผ้าไฟฉายแล้วก็แบตเตอรี่สำหรับสำรองนะคะตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรได้นะคะวางแผนสำหรับครอบครัวโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้พิการหรือว่าผู้ป่วยเรื้อรังก็ให้สามารถอพยพได้ทันเวลาค่ะ3ดูแลแล้วก็ปฏิบัติด้วยนะคะเมื่อเกิดน้ำท่วมครวญตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเพื่อความปลอดภัยหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าว่าไม่จำเป็นเนื่องจากว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคและอันตรายจากสัตว์ที่มีพิษได้ถ้าว่าต้องเดินทางในพื้นที่น้ำท่วมควรใช้ไม้หรือว่าวัสดุช่วยตรวจระดับน้ำและสิ่งกีดขวางใต้ผิวน้ำได้ควรขับรถผ่านน้ำที่ไม่ควรนะคะขับรถผ่านน้ำที่เชี่ยวกรากเพราะอาจจะถูกพัดพาไปได้นะคะแล้วก็ใส่รองเท้าบูทหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันเมื่อจำเป็นที่จะต้องลุยน้ำเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อที่ผิวหนังด้วยสุดท้ายนั้นก็คือป้องกันค่ะหลังน้ำลดควรทำความสะอาดบ้านเรือนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือว่าปูนขาวเพื่อป้องกันโรคติดต่อตรวจสอบอาหารและน้ำดื่มว่าปลอดภัยและสะอาดก่อนบริโภคระมัดระวังโรคที่มาพร้อมกับน้ำท่วมอย่างเช่นโรคท้องร่วงโรคฉี่หนูโรคผิวหนังอักเสบรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจจะเข้ามาในบ้านได้นะคะการที่เรารับมือน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการติดตามข่าวสารที่ถูกต้องการเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบการปฏิบัติตัวอย่างปลอดภัยแล้วก็การป้องกันโรคหลังน้ำลดถ้าว่าทุกครอบครัวและชุมชนสามารถปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ได้ก็จะช่วยลดความสูญเสียและป้องกันชีวิตได้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้อีกหนึ่งเรื่องราว4วิธีเตรียมความพร้อมรับภัยน้ำท่วมที่ใกล้จะมาถึงนี้นะคะก็ฝากพี่น้องประชาชนกันไปด้วยค่ะอย่าลืมนะคะปฏิบัติ4วิธีที่เราประชาสัมพันธ์กันไปค่ะ

ผู้ฟังคะชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงเวลา 17:00 น.ก็จะสลับกันไปนะคะฟังเรื่องราวดีๆกันบ้างแล้วก็สลับกับเพลงเพราะๆนะคะวันนี้ฟังในพื้นที่ไหนกันบ้างชัดเจนหรือเปล่าก็อย่าลืมแจ้งผลการรับฟังมาได้เลยนะคะ073514552ค่ะ

และแล้วค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการไวคิดไวสร้างสรรค์แล้วนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในช่วงเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้พี่เลลารับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังแต่ว่าก่อนที่เราจะทิ้งทายคุณผู้ฟังนะคะฝากเรื่องนี้อีกนิดนึงนะคะสื่อเตือนภัยอาชญากรรมออนไลน์โดยกองสารนิเทศกระทรวงมหาดไทยนะคะฝากประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นแล้วเกิดขึ้นเยอะที่บ้านเรานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ระมัดระวังก็อาจจะเป็นเหยื่อได้นะคะเตือนภัยมิจฉาชีพนะคะมิจฉาชีพจะมาในรูปแบบแต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่อ้างชื่อของโครงการรัฐแจกของอุปโภคบริโภคฟรีในชุมชนเพื่อหลอกขอสแกนใบหน้าหรือว่าถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนโดยอ้างว่าเป็นการลงทะเบียนรับสิทธิ์นั่นเองนะคะของฟรีนะคะไม่มีแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เราไม่รู้จักนะคะก็ยังไม่ต้องให้บัตรประชาชนหรือว่าให้สแกนใบหน้านะคะเพราะว่าอาจจะทำให้โดนหลอกนะหรือว่าเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพได้นะคะเตือนภัยสำหรับใครที่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามลำพังนะคะก็จะไปพวกมิจฉาชีพเนี่ยจะไปช่วงที่ลูกหลานออกไปทำงานลูกหลานไม่อยู่บ้านซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยเวลาใครพูดอะไรมิจฉาชีพพูดอะไรนะคะก็อาจจะบางคนก็นะคะไม่เชื่อบางคนก็เชื่อง่ายก็แล้วแต่คนนะคะแล้วแต่ผู้สูงอายุบางอันเนี้ยเราเป็นห่วงเป็นใยตัวเราก็เช่นเดียวกันนะคะระมัดระวังกันไปด้วยช่วงนี้มาหลากหลายรูปแบบเลยนะคะวันนี้เวลาของรายการก้าวไปขออภัยค่ะวัยคิดวัยสร้างสรรค์เวลาหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดิมอย่าลืมนะคะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันพี่เลลารับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: พื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำเราอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 17:01 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการพบกันเย็นนี้ที่รุ่นเราค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันยินดีที่เดินยาวเนาะกับพี่ยามค่ำค่ำพี่ยามนี่แหละตีห้าจนถึงตีหกพบกันก็เล่นกับเรื่องราวข่าวสารรวมไปถึงผลงานเพลงค่ะเนาะที่ฝากกันพบกันวันนี้ผู้ฟังวันเทมันทันไหนคุณผู้ฟังเนาะพอถึงวันเทเราลืมระยางนั้นมาตรงเลกันก้นเหล่าวันนี้วันค้านเทยี่สิบเก้ากันยายน2569คุณผู้ฟังเนาะการต้องบอกว่าวันนี้29แล้วพวกชาว30คุณผู้ฟังจีสิ้นเดือนกันเสร็จแล้วล่ะเนาะการเรื่องราวข่าวสารก็ยังมาฟ้ากันเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าก็มีกันเล่งกันช่วงนี้เลยฮะนั่นหลายๆคนมาต้องแต่งกันเล่งมากว่าให้ฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวเรามากันเล่งกันกับเรื่องราวข่าวสารกันในช่วงหน้าเบิกเพลงกันก่อนในช่วงนี้ค่ะ

าผลงานเพลงเนาะที่ฟ้าคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้มาแกล้งกันสำหรับเรื่องราวข่าวสารนะนะมาแกล้งกันถึงเรื่องนี้คุณผู้ฟังเนาะงานบุญแหละนั่นงานบุญพาป้าสามัคคีค่ะเทวัฒน์พนาสนตำบลข้าวเกียนอำเภอเมืองนราธิวาสค่ะวันเทสามเซตุลาคมนี้แล้ววันเสาร์วันอาทิตย์เทจีทึ่งนี่คุณผู้ฟังนะการสำหรับวันเสาร์เทศ3นะวันสมโพธิ์ฮะนั้นก็เขาจีสมโพธิ์เวลาตี6ตอนค่ำหลังจากสมโพธิ์เสร็จแล้วคุณผู้ฟังเนาะเขาก็พบกับนักร้องฮะนะเขาผ่านนักร้องมานั่นคุณผู้ฟังนะดวงจันทร์ทุกวันนี้แล้วกันพระเอกโนราไพศาลคุณหนูคุณผู้ฟังเนาะเทวัฒน์พนาสุดแล้วก็พอปลุกเช้านั้นวันที่4ก็ทอดเวลาบ่ายโมงครึ่งก็เชิญชวนกันด้วยค่ะไปทอดผ้าป่าสามัคคีกันที่วัดพนาสนตำบลโคกเขียนอำเภอเมืองนราธิวาสเนาะฟ้าคุณผู้ฟังกันสำหรับในส่วนเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันต่อคุณผู้ฟังช่วงนี้นี่เบิกงานเพลงนี้ก่อนในในก็แรงถึงดวงจันทร์สวรรค์นี่เบิกเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังฟังกันก่อนเดี๋ยวเรามากันแหล่งกันค่ะ

กับผลงานเพลงบอกแล้วว่าของมาจัดให้นั่นแหละเนาะทุกๆผลงานเพลงค่ะเบิกให้แน่นอนนะในช่วงนี้มากระแลงกันถึงเรื่องราวข่าวกันต่อค่ะกับเทศกาลกินเจอาณาเขตถึงแล้วคุณผู้ฟังนะใครเทกินเจ10ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะว่าอิ่มทองอิ่มใจอิ่มบุญอันนั้นกินให้อิ่มพุงกันไปเลยคุณผู้ฟังเนาะศาลเจ้ากวนเล้งจีค่ะนะเขาพิพิธนราธิวาสคุณผู้ฟังนะเขากันเรียกว่าเปิดโรงทานให้ไปกินเจกันได้ในทุกๆวันค่ะกันตั้งแต่เช้าสามมื้อหรือคุณผู้ฟังนะเช้าตีเจ็ดถึงตีแปดครึ่งเที่ยงนั้นตีสิบเอ็ดครึ่งจนถึงตีหนึ่งแล้วกันค่ำกันตีเซจนถึงตีหกเนาะหรือว่าใครแต่ว่ายากจีพวกชั้นไปเลยฮะนั่นนะเอามากินเทเรนถ้ากินคนเดียวก็1,350ฮะนะถ้ากินทั้งเรินเลยก็คือ 3,000 ถ้าโยในเมืองฮะนี่โยในเมืองนี่จะเรียกว่าส่งฟรีถึงหน้าเรินคุณผู้ฟังนะก็เรียกว่า3วันไม่ใช่แหละ3มื้อ9วันฮะนะใครที่สนใจกันสามารถที่จะติดต่อได้หรือว่าใครอยากจะร่วมทำบุญนั่นเรียกว่าร่วมทำบุญในครั้งนี้ก็ได้ธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี905-312-8090ค่ะมูลนิธิศาลเจ้าโกลิงจีนั่นนะเจอบัญชีกันฝากกันด้วยในส่วนเรื่องราวของเขาเทฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับในส่วนเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันต่อช่วงหน้าเนาะช่วงนี้เบิกเพลงกันก่อนเหล่าเลกับงานเพลงนี้ฝากในช่วงนี้เลยค่ะ

ค่ะผลงานเพลงเนาะที่ฟังกันไป5เลยคุณผู้ฟังพอไปเบิกเพลงตั้งไว้แล้วหาไว้ให้แล้วแต่ว่าพอจิเบิกนะมันหายแวบไปกับตาคุณผู้ฟังเอาอื่นเอาอื่นนะเบิกให้แล้ว

กับงานเพลงเนาะฟ้าคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับในส่วนของเพลงอื่นๆนั้นเดี๋ยวเบิกให้นะช่วงนี้มาบอกข่าวนี้กันก่อนเพราะว่าสำคัญเรื่องของน้ำไม่ไหลคุณผู้ฟังฮะนะนี่สำคัญเลยเพราะว่าถ้าน้ำไม่ไหลนี่นะคือท็อปไปหมดอันนั้นซักผ้าล้างชามหุงข้าวหวานอะไรก็ไม่ได้คุณผู้ฟังเนาะการประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาสค่ะเขาร่วมกับการไฟฟ้านะเขาจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการจ่ายกระแสไฟฟ้าย้อนหลบไปได้ของเขาด้วยอันนั้นนะคราวนี้ก็จำเป็นแล้วคุณผู้ฟังให้ต้องหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวในวันหัดเท่1ตุลาคมนี้เนาะตั้งแต่ตี10กลางคืนจนถึงตี3ห่านั่นนะหลายๆคนบอกว่าไปยามนั่นแล้วแหละนะถ้าใครเททำงานเนาะหลบไปปะนั่นนะก็ละก็โจอยู่เลยสักผ้าอยู่เลยนั่นนะไม่ได้คุณผู้ฟังวันนั้นหยุดวันนึงก่อนนะตี10กลางคืนจนถึงตี3ใครเทบ่ไม่หลับไม่นอนนะก็โจให้ทำนู่นทำนี่อยู่นั่นน้ำไม่ไหลนะกับพื้นเทในมั่งคุณผู้ฟังส่วนราชการทั้งหมดเทศบาลเมืองนราธิวาสทั้งหมดตำบลโคกเคียนลำพูกะลุวอลาหารโรงพยาบาลนาราโรงพยาบาลราชนาราโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณมนรน้อยละกัดข่ายกัลยาณิวัฒนาอันนี้ฝากกันด้วยคุณผู้ฟังน้ำไม่ไหลนะในหนึ่งตุลาคมฝากกันด้วยค่ะสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวอื่นๆว่ากันต่อช่วงหน้าอันนั้นช่วงนี้เบิกเพลงกันเล่าคุณผู้ฟังเนาะกับผลงานเพลงเทฟ้ากันในช่วงนี้บอกว่าน้องแต่งเอ้ยสายันสัญญาบางเพลงแซ่ห้านั้นเบิกไปแล้วคุณผู้ฟังเนาะกับผลงานเพลงนี้

0: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

รรมงานเพลงเนาะฝากกันไปกันแหลงกันไปเวลาหมดคุณผู้ฟังเนาะกันลากันก็ลาแล้วพรุ่งเช้าตีห้าถึงตีหกเรามาพบกันแล้วแหละเนาะต้องบอกว่าคืนเก้าเวลาเดิมกับน้องแต่งคนเดิมมาแล้วคุณผู้ฟังนะไม่ใครมาเปลี่ยนทีเนาะการพรุ่งเช้าพบกันอื่นวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปด้วยผลงานเพลงโชคดีอย่างความสุขกันทั้งเพคนไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: าวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Sedang dihormati kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

และจงรำลึกถึงขณะที่พระผู้อภิบาลของอิบรอฮีมได้ทดสอบเขาด้วยพระบัญชาบางประการแล้วเขาก็ได้สนองพระบัญชานั้นอย่างครบถ้วนพระองค์ตรัสว่าแท้จริงข้าจะให้เจ้าเป็นผู้นำมนุษยชาติเขากล่าวว่าจากลูกหลานของฉันพระองค์ตรัสว่าสัญญาของข้านั้นจะไม่ประสบแก่บรรดาผู้อธรรม

และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้ให้บ้านหลังนั้นเป็นที่กลับมาสำหรับมนุษย์และเป็นที่ปลอดภัยพวกเจ้าจงยึดเอาจากมักกอมที่ยืนของนบีอิบรอฮีมเป็นที่ละหมาดเถิดและเราได้สั่งเสียแก่อิบรอฮีมและอิสมาอีลว่าเจ้าทั้งสองจงทำความสะอาดบ้านของข้าเพื่อบรรดาผู้ตะวาฟและบรรดาผู้อิติกาฟและบรรดาผู้รุกัวและสุยุด

และจงรำลึกถึงขณะที่อิบรอฮีมได้กล่าววิงวอนว่าโอ้พระผู้บานของฉันโปรดให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ปลอดภัยด้วยเถิดและโปรดประทานผลไม้ต่างๆให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่ชาวเมืองนี้ด้วยเถิดคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกจากพวกเขาพระองค์ตรัสว่าและถ้าผู้ใดปฏิเสธศรัทธาข้าจะให้เขาได้รับความสำราญชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นภายหลังข้าจะบีบบังคับให้เขาไปสู่การลงโทษแห่งนรกซึ่งเป็นบั้นปลายอันชั่วช้ายิ่ง

และจงรำลึกถึงขณะที่อิบรอฮีมและอิสมาอีลได้ตั้งฐานของบ้านหลังนั้นให้สูงขึ้นโดยทั้งสองได้กล่าววิงวอนว่าโอ้พระผู้บานของเราได้โปรดรับจากพวกเราด้วยเถิดแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้

โอ้พระผู้บานของเราได้โปรดให้เราทั้งสองเป็นผู้นอบน้อมต่อพระองค์และได้โปรดให้มีขึ้นจากลูกหลานของพวกเราเป็นประชาชาติผู้นอบน้อมต่อพระองค์และโปรดแสดงแก่เราซึ่งพิธีการทำฮัจญ์ของพวกเราและโปรดอภัยโทษแก่พวกเราด้วยแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ

0: โอ้พระผู้บานของเราได้โปรดส่งรอซูลคนหนึ่งคนใดจากพวกเขาเองไปในหมู่ของพวกเขาซึ่งจะได้อ่านบรรดาองค์การของพระองค์ท่านให้เขาฟังและจะได้สอนคัมภีร์และความมุ่งหมายแห่งบทบัญญัติให้พวกเขาทราบและซักฟอกพวกเขาให้สะอาดแท้จริงพระองค์ทรงเดชานุภาพทรงปรีชาญาณ
1: وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: และใครเล่าที่จะไม่พึงปรารถนาในแนวทางของอิบรอฮีมนอกจากผู้ที่ทำให้ตัวเองชดเขาเท่านั้นและแท้จริงนั้นเราได้คัดเลือกเขาในโลกนี้และแท้จริงในปรโลกนั้นเขาจะอยู่ในหมู่คนดีๆอย่างแน่นอน
1: อิซกอลละฮูร็อบบุฮูอัสลิมกอลอัสลัมตุลิร็อบบิลอาลามีน
0: จงดำลึกถึงขณะที่พระผู้อภิบาลของเขาได้กล่าวแก่พวกเขาว่าเจ้าจงยอมจำนนเถิดเขากล่าวว่าฉันได้ยอมจำนนแก่พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกแล้ว

0: และอิบรอฮีมได้สั่งเสียแก่ลูกๆของเขาให้ปฏิบัติตามแนวทางนั้นและยากูบก็สั่งเสียด้วยว่าโอ้ลูกๆของฉันแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงเลือกศาสนาให้แก่พวกเจ้าแล้ว
1: Sedangkan sedang ikuti sejarah Nadius Melayu Satu Dua Wilayah Naratiwat. Tentunya marilah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu.

ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

0: ีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจกับดิฉันเสาวลักษณ์คำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้เราก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมถึงสถานการณ์สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนน้ำท่วมและพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังประจำวันที่29 กันยายน 2569ค่ะโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปริมาณฝนในหลายพื้นที่มีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคกลางสำหรับวันนี้คาดว่าฝนจะเคลื่อนตัวไปตกในพื้นที่จังหวัดตากและกำแพงเพชรซึ่งจะทำให้มีน้ำเติมเข้าสู่เขื่อนและส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงสูงขึ้นขณะที่เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตากและเชียงใหม่อย่างไรก็ตามเขื่อนภูมิพลยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากจึงยังไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลสำหรับพื้นที่ภาคเหนือค่ะสำหรับการบริหารจัดการน้ำปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มการระบายน้ำทั้งนี้จะไม่กระทบพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากแนวคันกั้นน้ำสามารถรองรับน้ำได้ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระดับน้ำปัจจุบันยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำมากกว่า1เมตรส่วนพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำภาครัฐยังคงติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องขณะที่จังหวัดสมุทรปราการกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสูบน้ำและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่สำหรับสถานการณ์กรุงเทพมหานครวันนี้ภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้นและไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุดอยู่บริเวณห้วยขวางสายไหมวัฒนาวังทองหลางและคลองเตยขณะที่ยังมีถนนที่มีน้ำท่วมขังสูงกว่า30เซนติเมตรซึ่งรถเล็กไม่สามารถผ่านได้6จุดส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้แก่ถนนรามคำแหง24ศรีนครินทร์นวมินทร์ลาดพร้าวช่วงลาดพร้าว101แยกบางกะปิสุวินทวงศ์และพัฒนาการ53สำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเคหะคลองจันทร์และเคหะร่ม9ขณะนี้เร่งระบายน้ำจากคลองแสนแสบเพื่อดึงน้ำออกจากชุมชนผ่านอาคารรับน้ำพระราม9เข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำพระโขนงก่อนจะระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยระบบดังกล่าวมีศักยภาพระบายน้ำประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันสำหรับเส้นทางหลักขณะที่บางจุดในชุมชนอาจใช้เวลาอีกระยะหนึ่งด้านสถานการณ์สาธารณสุขนายเอกภพกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีบริเวณคลองจันทร์และร่มเกล้าพบว่าประชาชนบางส่วนยังไม่มีจุดให้บริการด้านสุขภาพนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขหรือ EOC กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำเท่าที่สามารถทำได้หากมีความกังวลกระทรวงสาธารณสุขจะจัดทีมแพทย์สนามลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยและจ่ายยาตามความเหมาะสมสำหรับพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามได้มีการแจ้งเตือนประชาชนถึงสถานการณ์ระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรจากระดับปัจจุบันโดยเขื่อนวชิราลงกรณ์ปิดการระบายน้ำมา2วันและคาดว่าจะเปิดระบายน้ำในวันนี้เพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้สูงจนส่งผลกระทบต่อพื้นที่สำหรับน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จะไหลลงสู่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีใช้เวลาประมาณ3วัน และหากมีการเพิ่มการระบายน้ำจะส่งผลให้ระดับน้ำพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเพิ่มสูงขึ้นโดยหน่วยงานในพื้นที่ได้แจ้งเตือนประชาชนแล้วขณะที่มวลน้ำจากเขื่อนแม่กรองจะใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงถึงอำเภออัมพวาดังนั้นหากมีการเพิ่มการระบายน้ำระดับน้ำพื้นที่ท้ายน้ำจะสูงขึ้นภายในช่วงเวลาดังกล่าวโดยบางพื้นที่มีน้ำท่วมอยู่แล้วและอาจได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดส่งความช่วยเหลือเข้าพื้นที่แล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ริมน้ำแม่กรองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรจากระดับปัจจุบันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับจังหวัดกาญจนบุรีกรณีความกังวลเกี่ยวกับน้ำที่ทะลักออกจากบริเวณเหมืองเก่าเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากเหมืองเดิมประมาณ4กิโลเมตรทั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนเพื่อนำไปตรวจสอบต่อไปเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนด้านจังหวัดเพชรบุรียังคงเป็นพื้นที่เฝ้าระวังโดยเขื่อนแก่งกระจานมีน้ำในอ่างประมาณร้อยละ94ของความจุอ่างปัจจุบันกรมชลประทานระบายน้ำวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่มีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงพยายามให้เขื่อนหน่วงน้ำไว้ประมาณ 2-3 วันเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและหากประเมินแล้วไม่มีฝนตกเติมน้ำเข้าอ่างเพิ่มเติมอาจพิจารณาเพิ่มการระบายน้ำเล็กน้อยเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบิลบุรีได้ผ่านจุดสูงสุดของระดับน้ำแล้วเมื่อวานนี้และมวลน้ำจะไหลต่อไปยังอำเภอเมืองปราจีนบุรีโดยวันนี้ระดับน้ำอาจล้นคันกั้นน้ำทั้งนี้จังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนแล้วโดยขอให้ผู้พักอาศัยในเขตเมืองปราจีนบุรีเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดขณะที่จังหวัดระยองวันนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแกลงประกอบกับมีน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสซึ่งขณะนี้มีน้ำล้นทางระบายน้ำล้นจึงขอให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเมืองระยองอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าอ่างเก็บน้ำคลองละโอกแตกนั้นไม่เป็นความจริงโดยพบเพียงน้ำกัดเซาะบริเวณด้านขวาของทางระบายน้ำล้นซึ่งกรมชลประทานได้เข้าซ่อมแซมแล้วขณะที่ตัวอ่างเก็บน้ำยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ด้านจังหวัดสระแก้วขณะนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองระดับน้ำยังทรงตัวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แล้วทั้งนี้สำหรับจังหวัดปราจีนบุรีระยองและสระแก้วในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขอให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้อพยพออกจากพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ยังคงอยู่ในจุดที่ปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลประสานทุกหน่วยงานให้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะมีการหารือทั้งแผนระยะยาวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายรวมถึงการกำหนดกรอบคำของงบประมาณจากงบกลางเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยรายละเอียดการจ่ายเงินจะหารือร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและสำนักงบประมาณเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปในมาตรฐานเดียวกันด้านนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงในกรุงเทพมหานครจำนวน3พื้นที่ได้แก่พื้นที่เคหะรามอินทรามีระดับน้ำสูงประมาณ25ถึง30เซนติเมตร พื้นที่เคหะคลองจันทน์มีระดับน้ำสูงประมาณ 1-1.50 เมตรพื้นที่เคหะร่ม9มีระดับน้ำสูงประมาณ 1-1.50 เมตรทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมส่งความช่วยเหลือทั้งอาหารเครื่องดื่มและสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยวันนี้จะมีบริการด้านสาธารณสุขลงพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะที่การระบายน้ำคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในประมาณ 2-3 วันทั้งนี้รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมค่ะในส่วนของกองทัพไทยค่ะโดยกองทัพบกระดมกำลังพลกว่า 4,000 นายช่วยผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคกลางพร้อมเสริมกำลังเขตบางกะปิลาดกระบังตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยพลตีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ติดตามและสรุปสถานการณ์การบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกพบว่าหลายพื้นที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยและน้ำท่วมขังส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนเส้นทางสัญจรและการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแม้ขณะนี้ระดับน้ำบนถนนสายหลักหลายจุดเริ่มลดลงแล้วและสามารถเปิดการจราจรได้แล้วแต่บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและแนวคลองสายหลักที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่บางพื้นที่ในภาคกลางและภาคตะวันออกมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโฆษกกองทัพบกกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้บัญชาการทหารบกผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้กำชับทุกหน่วยติดตามสถานการณ์และประเมินพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทธปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีพร้อมเน้นย้ำความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลโดยเฉพาะอุบัติเหตุและอันตรายจากกระแสไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจทุกครั้งค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านต้องขอขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการใจถึงใจถ้าหากต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศหลายจังหวัดยังคงเฝ้าระวังการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าสหรัฐจะให้คำตอบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อเสนอการเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศโดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบแต่ละพื้นที่เพื่อให้การสั่งการชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนได้แก่นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับผิดชอบภาคกลางนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบภาคเหนือนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบภาคตะวันออกและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกรุงเทพมหานครขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยังชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยมีเงินกู้ร่วมด้วยซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งบริมปราศภาภาครายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เร่งระบายน้ำท่วมขังที่ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนรถยกสูงเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชุมชนที่วิกฤตและเตรียมฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่หลังน้ำลด
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะล่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อที่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดและได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอทอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั่วประเทศเร่งสำรวจและระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยก็สนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยเน้นการจัดสรรทรัพยากรตามระดับความวิกฤตประกอบด้วยรถยกสูงสำหรับรับส่งประชาชนรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขอนามัยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และรถบรรทุกช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินและนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการอย่างครบถ้วนโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับกรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นบางพื้นที่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ฝนตกหนักได้ยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและได้รับผลกระทบสูง15เขตจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงยังคงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตโดยให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550และระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันนี้สถานการณ์น้ำตามถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วกระทรวงคมนาคมจึงขอความร่วมมือประชาชนให้เคลื่อนย้ายรถที่จอดบนทางยกระดับและเปิดจุดจอดรถให้ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบ
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากเมื่อถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติผู้ขับขี่จะใช้ความเร็วสูงขึ้นการจอดรถบนเส้นทางดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนอย่างไรก็ตามประชาชนที่พื้นที่พักอาศัยยังมีน้ำท่วมและยังไม่มีที่จอดรถกระทรวงคมนาคมมีจุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รองรับโดยเฉพาะอาคารจอดรถรฟม.บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังสามารถรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปนันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางการจราจรเพื่อดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลดพร้อมจับคู่50เขตระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรช่วยพื้นที่ประสบภัยนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการกลับมาเปิดทำการของหน่วยงานในวันพรุ่งนี้โดยกำหนดภารกิจสำคัญ2ด้านคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางทางสัญจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบชิดขอบทางโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันและถนนรามคำแหงด้านการบริหารจัดการขยะได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บผลขยะอุปกรณ์และเรือท้องแบนให้แก่เขตที่ประสบภัยวิกฤตโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังได้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวและใช้เรือเข้าจัดเก็บ ส่วนพื้นที่น้ำลดอาทิถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสงแสบและหมู่บ้านชินเขตได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บกู้ขยะชิ้นใหญ่กระสอบทรายและขยะตกค้างบนถนนสายหลักโดยเร็วพร้อมมอบหมายสำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยและระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ผ่านทางช่องทางกรีนแบงคอกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ด้านการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวเคหะชุมชนคลองจันและเคหะร่มเกล้าแล้วและเร่งตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะร่มเกล้าส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนขณะที่กรมการจัดหางานให้บริการจัดหางานเชิงรุกหลังน้ำลดช่วยผู้ประสบภัยให้มีงานทำสร้างอาชีพสร้างรายได้
5: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงานในหลายพื้นที่กรมการจัดหางานเตรียมดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูภายหลังน้ำลดโดยเร่งให้บริการจัดหางานอย่างทั่วถึงประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและช่องทางสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำและช่องทางออนไลน์พร้อมจัดหน่วยบริการจัดหางานเชิงรุกรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกรณีไม่สามารถขึ้นทะเบียน

0: ่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มตลอดจนประชาสัมพันธ์โอกาสสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระซึ่งเป็นอีกช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้จากการประกอบอาชีพอิสระนิตยาคุณสิมรายงาน
1: และในวันนี้ที่เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจปรับเพิ่มขึ้นอีกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วโดยเฉพาะตำบลยกกระบาดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีอพยพออกจากบ้านเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายรถยกของขึ้นที่สูงและตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.และผู้นำชุมชนหรือสายด่วน1784ส่วนที่จังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพกลุ่มเสี่ยงทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงหรือจุดปลอดภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาแผนการเดินทางและการอพยพได้ที่นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ขอให้ติดตามประกาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและเตรียมรับมือปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและตรวจสอบยึดโยงแพสิ่งก่อสร้างและสิ่งของต่างๆให้มั่นคงแข็งแรงเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ96ของความจุอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและช่วงวันพรุ่งนี้ถึง4ตุลาคมมีแผนการระบายน้ำ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปล่าสุดเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2ตุลาคมนี้หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น
2: กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีปริมาณน้ำ 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 612.82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งคาดการณ์จะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งนี้จะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือจะปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันวันที่1ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา230ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและวันที่2ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

0: กบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนัก

0: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานด้านนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันอังคารนี้โดยกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจาจะหยิบยกข้อเสนอดังกล่าวขึ้นหารือกับสหรัฐอีกครั้งจากนั้นจะแจ้งคำตอบสุดท้ายให้กับอิหร่านนายอารักชีซึ่งในเวลานี้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านมุ่งเน้นประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไปยังสหรัฐทางนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรวมทั้งฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกมาเตือนว่าวิกฤตด้านเงินทุนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้ภายในปีนี้ผู้ลี้ภัยและผู้ที่พลัดถิ่นจากการถูกบังคับเกือบ8ล้าน3แสนคนจะไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและอาจส่งผลกระทบให้ระบบการคุ้มครองในบางประเทศถึงขั้นล่มสลายทางนี้ UNHCR กำลังเผชิญวิกฤตด้านเงินทุนครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งจากการที่สหรัฐและอีกหลายประเทศปรับลดงบประมาณสนับสนุนขณะที่ข้อมูลเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่า UNHCR ได้รับเงินทุนเพียงร้อยละ32ของยอดงบประมาณที่จำเป็นสำหรับปีนี้ซึ่งอยู่ที่ราว 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ UNHCR จะเพิ่มเป็น131ล้าน2แสนคนภายในสิ้นปีนี้ต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้า คะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:30 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยค่ะ
2: หลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับเป็นประจำที่เราจะได้ร่วมพูดคุยประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจกันนะครับกับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ธนวัฒน์ครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณศรีชัยและท่านฟังครับ
3: ครับยังชุ่มชุ่มฉ่ำฉ่ำแฉะกันอยู่นะต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนครับว่ารอดไหมฮะรอบนี้ครับอาจารย์ครับ
4: คือคำถามผมตอบแบบสองขั้นนะ
3: ครับ
4: ก็คือหนึ่งเนี่ยตัวผมรอด
3: ครับ
4: ตัวผมรอดเพราะว่าก็ออกไปลุ้นอยู่นะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่า บ้านผมอยู่แถวแบบเส้นแถบนั้นแถบผมเนี่ยอยู่แถวรามอินทราเนาะตัดม
3: า
4: ลงรามอินทราพวกนี้นะครับมันมีคลองอ่ะพอบ้านใกล้คลองแล้วก็ไปนั่งลุ้นทุกวันเพราะว่าผมเชื่อน้ำเนี่ยที่ระบายเนี่ยนะครับถ้าผ่านคลองเนี่ยน่าจะมีน้ำท่วมขังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นทางของในเขตเมืองเนี่ยเพชรบุรีนะครับถนนเพชรบุรีเนี่ยก็จะเห็นว่ามีน้ำท่วมขังนะครับหรือแม้กระทั่งพื้นที่อย่างเช่นเอกมัยของดินมาเนาะหรือแม้กระทั่งตัววิภาวดีแถวมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของทางด้านดอนเมืองรังสิตพวกนี้ผมว่าคืออะไรที่เป็นคลองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ในโซนของการที่น้ำท่วมขังอันนี้โจทย์แรกก่อนที่ผมตอบนะก็คือผมมารอดนะครับแต่ผมจะไม่ถามคุณศรีวิชัยนะคุณศรีวิชัยเราเองนะแต่อีกอันนึงคือเศรษฐกิจไทยเนี่ยรอดไหมอันนี้เป็นประเด็น
3: อันนี้น่าสนใจ
4: ผมว่ารอดเพราะว่าผลกระทบไม่มากเลยค่อยคุยกัน
3: ได้ครับอาจารย์แต่ว่าอาจารย์รอดนะครับมีหลายๆคนที่อาจจะไม่รอดนะฮะผมเองก็ไม่รอดนะครับอาจารย์ครับ
4: ถือว่าเป็นผู้ประสบเหตุ
3: ผู้ประสบภัยโดยตรงเลยฮะอาจารย์ครับ
4: อ๋อเอาเรียกว่าภัยเลยเหรอ
3: ใช่ฮะ
4: ไม่ประสบเหตุใช่ไหมประสบภัยเลยใช่ไหม
3: มันเข้ามาในบ้านเลยครับอาจารย์
4: อ
3: ๋
4: อเหรอฮะเชิญเขาเข้ามาเลยว่าเชิญเขามาเลยว่า
3: ไม่ได้เชิญครับอุดทั้งอุดทั้งกั้นทั้งใช้ทั้งเวทมนต์คาถาอะไรต่างๆนั้นเขาก็แหมเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนๆกับอีกหลายๆคนก็แล้วกันเนาะสำหรับใครที่ไม่รอดนะครับแต่ว่าทั้งนั้นทางด้านของหน่วยงานรัฐเองนะครับอาจารย์เขาก็มีมาตรการที่จะช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นก่อนด้วยนะครับอาจารย์ครับ
4: ก็ครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ยินมานะครับว่าจริงๆภาครัฐเองเนี่ยก็พยายามที่จะพูดถึงในเรื่องของภัยต่างๆเนี่ยก็เห็นมีโครงการอยากจะทำประกันกับบริษัทประกันเนาะนะครับแล้วก็ท้าสุดก็เพื่อจะลดวงเงินงบประมาณก็ต้องดูนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยคำว่าภัยพิบัติเนี่ยมันเยอะมากคือถ้าเรามาดูปีนี้เนี่ยเราสังเกตว่าสิ่งที่ไทยไม่เคยมีไทยก็เจอเช่นแผ่นดินไหวใช่ไหมครับที่เราเคยเห็นเนี่ยช่วงระยะเวลาปี2ปีเนี่ย
3: ที่ผ่านมา
4: แผ่นดินไหวนะครับแล้วท้ายสุดเราก็เจอแบบน้ำท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่ในรอบหลายปีแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยเราอาจจะยังไม่เจอเรื่องพายุลมแรงนะวาตภัยเลยยังไม่เจอนะครับแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยอันนี้เฉพาะไทยนะแต่ถ้าเป็นยุโรปโอ้โหขึ้นความร้อนอันนี้เขาเรียกว่าไฟได้นะขึ้นความร้อนโอ้โหร้อนมากแล้วคนยุโรปเองฝรั่งเศสนี่เสียชีวิตอุณหภูมิร้อนมากนะครับถ้ามาเจอดินโอ้โหที่จีนชายแดนจีนเนี่ยโอ้โหแบบดินถล่มมันเนี่ยมันเป็นช่วงที่โลกร้อนโลกเดือดและทำให้เราเนี่ยต้องวางแผนเรื่องเหล่านี้ดีๆครับ
3: อืมครับเอาละครับหลังจากที่พูดคุยเรื่องภัยพิบัติแล้วก็เรื่องของผู้ประสบเหตุผู้ประสบภัยกันแล้วนะฮะรอดไม่รอดนะครับก็มี2มุมมองอาจารย์รอดผมไม่รอดนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจไทยกันบ้างดีครับอาจารย์ครับแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2569แล้วนะครับตอนนี้ก็แหมมันเจอกับเรื่องราวต่างๆนะฮะพูดถึงปีนี้ครับอาจารย์ครับเรื่องราวของคนในวงการแวดวงธุรกิจเนี่ยนะฮะหรือว่าในเรื่องราวของเศรษฐกิจบ้านเราเองเนี่ยดูแล้วค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ทั้งเรื่องราวของราคาน้ำมันที่มันพุ่งขึ้นนะครับจากเรื่องของสภาวะการที่ตะวันออกกลางนะครับแล้วก็เรื่องราวของสงครามเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกหลายๆเรื่องราวนะครับอาจารย์มองว่าในส่วนของไตรมาสสุดท้ายเนี่ยนะฮะจะเป็นยังไง เราจะรอดหรือเราจะไม่รอดครับอาจารย์ครับ
4: คือถ้าถามผมไตรมาสสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าในมุมผมนะ
3: ครับ
4: คือรอดชัวร์ครับ
3: อืมอันนี้ชัดเจนนะว่าชัวร์อ
4: ันนี้แหละผมพูดชัดเจนเลยคือรอดชัวร
3: ์ครับ
4: คือที่พูดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวหลายคนบอกเอ๊ะทำไมถึงบอกว่ารอดชัวร
3: ์
4: เพราะเอาแค่ไตรมาสสุดท้ายไงของปีนี้ใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: ปีหน้าค่อยว่ากัน
3: ปีหน้าค่อยว่ากัน
4: ถามว่าทำไมถึงมองแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ก็สิ้นเดือน
3: ใกล้ๆกันยายนแล้วครับ
4: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาเอาบรรยากาศที่จะทำให้โลกเนี่ยมีปัญหาได้ก็คือภัยพิบัติรุนแรงมหาศาลทั้งโลกซึ่งความน่าเป็นน้อยมากนะครับ นะอันที่สองเนี่ยภัยพิบัติทางธรรมชาติของไทยเกิดขึ้นเฉพาะและอย่างกว้างขวางซึ่งก็บอกว่ายากนะเพราะว่าฝนไม่น่าจะเข้ามาในฤดูหนาวนะครับไม่ควร ไม่ควรแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นแต่ว่าตามสถิติไม่ควรมันไม่ควรอยู่แล้วนะครับต่อมาก็คือถ้าปกติเนี่ยจะมีน้ำท่วมเนี่ยน้ำจะท่วมทางภาคใต้
3: ค
4: ือสังเกตว่าพอกรกฎาคมสิงหาคมกันยาอันเนี้ยหรือตุลาแบบเนี้ยผมว่ามันจะท่วมทางเหนือลงมาถึงภาคกลางกรุงเทพแต่ว่าถ้าเป็นตัวของทางด้านภาคใต้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นประมาณปลายปีผมจำได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นผู้ประสบภัยจริง
3: ๆ
4: น้ำท่วมหาดใหญ่
3: Oh.
4: นะและวันนั้นเป็นการประชุมหอการค้าทั่วประเทศ
3: คร
4: ับ ก็คือค่ำคืนวันศุกร์นะครับที่เตรียมตัวจะประชุมวันเสาร์ก็ปรากฏว่าฝนตกทั้งคืนแบบที่กรุงเทพนี่แหละ
3: oh.
4: นะครับตกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจนทำให้น้ำเนี่ยแบบน้ำท่วมนะครับจนทำให้สุดท้ายคือสนามบินปิดแล้วเราก็จำได้ว่าที่หาดใหญ่เนี่ยน้ำท่วมสูงนะครับ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าภาคใต้เนี่ยจะประมาณปลายปีแล้วก็ภาคใต้ถ้าน้ำท่วมเนี่ยจะเป็นบริเวณเฉพาะก็คือเศรษฐกิจภาคใต้เนี่ยจะมีขนาดประมาณ 10% ของ GDP นะครับจึงไม่ได้มีผลกระทบต่อตัวเศรษฐกิจโดยรวมมากมายนักนะครับและถ้าน้ำท่วมเฉพาะจุดซึ่งไม่ได้กว้างขวางเนี่ยมันก็จะไม่รุนแรงอ่ะตอนนี้2อันแล้วนะก็คือวิภัยพิบัติโลกภัยพิบัติไทยไม่น่าจะมีผลรุนแรงตอนนี้สงครามนะครับกับสงครามการค้าเอาสงครามก่อนสหรัฐเองเนี่ยก็จะพูดกับอิหร่านเสมอว่าเราจะตอบโต้คุณรุนแรงนะครับแต่สังเกตไหมครับว่าสถานการณ์ของสงครามมันไม่ได้รุนแรงแม้ว่าจะมีข่าวคราวว่าทางฮูตีนะครับก็เข้าไปโจมตีซาอุดิอาระเบียทำให้น้ำมันเนี่ยส่งมอบไปยังยุโรปไม่ได้และทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับหรือภาคยุโรปเนี่ยเขาจะส่งมาช่วยส่งคนมาช่วยซาอุเพราะว่าเขาอะต้องการน้ำมันนะครับไม่งั้นเขาจะเดือดร้อนนะครับขณะเดียวกันเองประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยถ้าจะถล่มอิหร่านหรืออิหร่านจะถล่มรุนแรงแล้วทำให้น้ำมันมันขาดเนี่ยโลกจะเดือดร้อนเพราะว่าสหรัฐอเมริกาจะเลือกตั้งกลางปีดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ความรุนแรงของสงครามเนี่ยจึงไม่น่าจะปะทุรุนแรงที่จะทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยสะเทือนจากการที่ราคาน้ำมันแพงและถ้าเราเห็นภาพของสงครามกับสงครามการค้าเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไปรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถึงบันไดของเครื่องบินเลย
3: ครับ
4: แล้วบรรยากาศของการพักรบสงครามการค้าก็ลากไปถึงปีหน้ามกราซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่ไม่ได้มีอะไรปะทุผมจะบอกว่าจนถึงสิ้นปีเนี่ยผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยไม่กระเทือนต้องรอแต่ต้นปีหน้าผมไม่รู้ค่อยคุยกัน
3: ครับ
4: เพราะนั้นไม่น่ามีปัจจัยเสี่ยงครับสงครามจริงสงครามการค้าหรือแม้ทั้งภัยพิบัติไม่ควรครับ
3: แล้วก็มันก็มีสัญญาณที่ดีนะครับอาจารย์ในเรื่องราวที่ทางด้านของนายกเองนะฮะนายกรัฐมนตรีที่ได้เดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็รวมไปถึงทีมเศรษฐกิจไทยนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไปพูดคุยนะครับเจรจาเรื่องของกำแพงภาษีก็เห็นว่าก็มีสัญญาณที่ดีบ่งบอกมาว่าน่าจะมีการพูดคุยที่เรียกว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อทั้งประเทศไทยเองนะฮะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองก็วินวินก็น่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์
4: ครับเราก็ควรจะพูดข่าวดีอื่นๆเน
3: า
4: ะ
3: ครับอาจารย
4: ์ก็คือข่าวดีอื่นคือเกี่ยวกับเรื่องทอง
3: อ๋อครับ
4: นะเนเน่ได้โกลเด้นบัสเซิล
3: ใช
4: ่ใช่ใช่ใช่แผ่นทองโปรยปลิวใช่ไหมเนี่ยได้ทองหนึ่งแล้วนะพอเสร็จโอ้โหบิลภูริพลก็สร้างความภูมิใจหน่อย
3: โอ้เหรียญทองขึ้น
4: นะเหรียญทองร้อยสองร้อยทำลายสถิติคือขนาดแบบว่าวิ่งหยอกๆเข้าเส้นชัยนะเขาเรียกว่าวิ่งแบบเหมือนจ็อกกิ้งเข้าเส้นชัยอ่ะยังทำลายสถิติ
3: สุดยอด
4: ได้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นข่าวดีที่คือเราต้องคงต้องบอกว่าบรรยากาศเหล่านี้มันทำให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่บน นะครับหน้าสื
3: ่อ
4: นะครับของนานาชาติมันทำให้คนไทยแลนด์นี่ไทยแลนด์ดูดีดูบวกและสิ่งสำคัญโอ้โหนี่ผมคือตอนนี้จะกลายเป็นพ่อของน้องเนเน่พ่อบุญธรรมนะ สมัครต่อแถวนะเพราะว่าเราผมให้คนไทยทั้งประเทศเชียร์แต่สิ่งสำคัญเนี่ยสังเกตไหมว่าตอนประกาศผลเนี่ยหรือตอนคอมเมนต์เนี่ยเมลบีพูดเลยโอ้โหภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ยเป็นสถานที่ที่ฉันรักมากที่สุดสวยงามนะครับพอเนเน่มาปั๊บแสดงความเป็นไทยเนี่ยผมว่าตัวซอฟต์พาวเวอร์การตามรอยเนเน่อาไม่แน่นะเหมือนกับเราตามรอยซีรีส์นะครับเพราะงั้นผมว่ามันก็เป็นภาพที่ทำให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวในช่วงของไตรมาสที่4ปีนี้เนี่ยอาจจะดูโดดเด่นคึกคักจากบรรยากาศของการโปรโมทความเป็นไทยตั้งแต่น้องลิซ่าเนเน่นะครับและจริงๆก็วอลเลย์บอลสาวไทยนี่ก็โอ้สุดยอด
3: ร
4: ับวิวภูริพลใช่ๆครับ
3: โอ้นะพูดถึงประเด็นต่างๆที่เรียกว่าน่าจะทำให้จิตใจของคนไทยเนี่ยเรียกว่าใจฟูกันมาได้นะครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเรามาย้อนมองกลับมานะครับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ปลายสัปดาห์แล้วก็ปลายสัปดาห์ก่อนหน้าแล้วก็ต้นสัปดาห์นี้นะครับอาจารย์คือเรื่องราวของเหตุการณ์ถ้าจะเรียกว่ามหาอุทกภัยในภาคกลางแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็คงจะไม่ผิดซะทีเดียวนะครับอาจารย์ครับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถึงแม้ว่าน้ำเนี่ยนะฮะมันจะไม่ได้เข้ามาในกรุงเทพชั้นในในเขตเศรษฐกิจแถวแถวสีลมแถวแถวสาทรหรือว่าแถวแถวที่เป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญสำคัญเนี่ยอาจจะไม่เข้ามาแต่ว่ามันก็ทำลายบรรยากาศทั้งเรื่องของการลงทุนเรื่องของอะไรต่างๆนานาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับอาจารย์ครับประชาชนหลายๆคนก็ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของยานพาหนะหลายต่อหลายคันทีเดียวนะฮะที่อาจจะต้องเสียสตุ้งสตางค์ในการที่ไปซ่อมไปแซมเนี่ยทีนี้เนี่ยเรามามองมาตรการของทางรัฐบาลจริงๆแล้วก็จะมีเรื่องของไทยช่วยไทยที่จะต่ออายุนะครับอาจารย์แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของมาตรการการภาษีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยครับอาจารย์อาจารย์มองว่า2มาตรการนี้เนี่ยเพียงพอหรือยังหรือว่าควรจะมีอะไรที่มันเพิ่มเติมเพื่อที่จะฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาในเรื่องราวต่างๆให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันสามารถที่จะกลับไปยิ้มได้ดีครับอาจารย์ครับ
4: คือเรากัดกระดุมทีละเม็ดก่อนนะครับ
3: บ
4: อกว่าเอาเม็ดแรกที่เราจะต้องคุยกันถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของมหาอุทกภัยของกรุงเทพนะครับนะก็คือน้ำท่วมกรุงเทพนั่นแหละซึ่งผมคิดว่าหลายคนก็ช็อกแล้วก็แปลกใจนะครับก็เวลาผมถามเพื่อนๆเพื่อนร่วมงานหลายคนเขาบอกว่าเขานึกไม่ถึงอันที่หนึ่งนึกไม่ถึงอันที่สองคืออันที่สองคือมันรู้สึกว่ามันมาเร็วมากตอนคืนกำลังหลับพอตื่นเช้ามาก็เจ๋งนะฮะ
3: บอกงี้ครับว่าไม่มีสัญญาณเตือนใดๆนะ
4: ครับใช่แล้วก็ที่สำคัญคือทุกคนก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องขยับรถไง
3: ใช่ครับอาจารย์
4: ใช่ไหม
3: ใช่
4: คือผมว่ามันจึงเป็นภาพที่เราจะเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตั้งแต่คืนนะครับตั้งแต่ทั้งวันศุกร์เนาะนะ
3: ครับ
4: วันศุกร์แล้วก็วันศุกร์ตอนเย็นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นปรากฏการณ์ที่รถติดรถเสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอวันเสาร์ซึ่งน้ำก็เริ่มที่จะท่วมหนักขึ้นและจะทำให้เราเห็นภาพของรถจ
3: ม
4: นะครับสถานที่ในกรุงเทพเนี่ยหลายภาคส่วนก็คือน้ำท่วมหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมประเมินอย่างนี้ก่อนเม็ดแรกก็คือต้องประเมินความเสียหายว่ามันเยอะไหมจะได้รู้ว่ามาตรการเข้าไปเยียวยาหรือกระตุ้นเนี่ยทางเศรษฐกิจเนี่ยมันพยุงพอไหมนะครับและเศรษฐกิจไทยจะโตเท่าไหร่ผมกัดกระดุม3เม็ดเนี่ยเม็ดแรกก็คือเราต้องเริ่มต้นก่อนนะครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นขนาดเศรษฐกิจที่คือ30%กว่าของเศรษฐกิจไทยกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีตัว GDP เนี่ยนะครับของเขตกรุงเทพเนี่ยประมาณปีละเอาเลขกลมๆนะ6 ล้านบาทเงินหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณ 15,000 ล้านบาทต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาเขตกรุงเทพมหานครเฉพาะจาก21จังหวัดที่ได้ผลกระทบในรอบนี้เนี่ยนะครับก็คือ 1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินก็คือคนนะครับจะประสบภัยในเรื่องของน้ำเข้าบ้านทรัพย์สินเสียหายบ้างนะครับน้ำเข้ารถเข้ามอเตอร์ไซค์ทรัพย์สินเสียหายต้องซ่อมเยอะบางคนก็ซ่อมน้อยนะครับอันนี้อันที่1อันที่สองเนี่ยคือการเร่งระบายน้ำแล้วก็ป้องกันซื้อของมาป้องกันสร้างฉากป้องกันนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ต้องรีบเติมน้ำมันเร่งระบายน้ำเครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็ต้องป้องกันเยียวยานะครับอันที่สามเนี่ยมันคือเรื่องของผลกระทบของการที่คนเนี่ยลดการจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีนัดวันศุกร์เลิกนัดนะครับไม่ช้อปปิ้งไม่ดูหนังศุกร์สิ้นเดือนก็ไม่ทำอะไรกลับบ้านก่อนนะครับพอวันเสาร์จะออกมาออกไม่ได้หรือจะไปเที่ยวห้างปิดเพราะน้ำท่วมแล้วบางทีก็ไม่อยากเที่ยวห้างไม่อยากซื้อของไม่อยากกินอาหารไม่อยากจับจ่ายใช้สอยไม่เติมน้ำมันเพราะไม่เอารถออกมานะครับแต่ก็ไปซื้อของบางอย่างก็ซื้อของทุนมันก็มีบวกลบเบ็ดเสร็จเนี่ยทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาลัยไทยเราประเมินนะเพราะว่าพอวันอาทิตย์เช้า ก็มีน้องๆนักข่าวโทรมาหาผมเราก็ยังมองว่าโหมันยังไม่เสด็จน้ำนะฝนแล้วเป็นไงก็บอกว่าเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะก็อาจารย์น่าช่วยประเมินหน่อยผมก็เลยประเมินนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยผลกระทบที่รวมทั้งหมดเนี่ยจะเสียหายประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทปิดจ๊อบวันอาทิตย์นะและท้ายสุดเนี่ยปริมณฑลเราจะเห็นภาพข่าวของนะครับรังสิตนะครับปทุมนนทบุรีสมุทรปราการนครปฐมนะครับตรงส่วนเหล่านี้เนี่ยนะครับจะมีผลกระทบนะครับเพราะเศรษฐกิจเขาขนาดเศรษฐกิจของอาเซียนจังหวัดนี้รวมกันเนี่ยประมาณ2ล้านล้านบาทจะมีผลกระทบบวกอีกนะครับไปประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ล้านบาทสามารถนะเพราะฉะนั้นความเสียหายเบื้องต้นคือ 3,000 ถึง 5,000 ล้านบาทนะครับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะนั้นจังหวัดที่เหลือนะครับเพราะทั้งหมดเนี่ยจะมีผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ย21จังหวัดบางจังหวัดก็อยู่ใกล้แหล่งน้ำคือใกล้แม่น้ำแล้วก็ท่วมเต็มพื้นที่เลยบางจังหวัดก็อาจจะระบายได้เพราะนั้น 3-7 วันที่ผลกระทบเนี่ยเราก็เชื่อว่าน่าจะมีผลกระทบเนี่ยนะครับก็คืออีก 2,000 ถึง 5,000 ล้านบาทในเบื้องต้นก็เลยประเมินไว้ว่าความเสียหายน่าจะเกิดขึ้น 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจประมาณ 0.25 ถึง 0.5 ไม่เยอะเพราะมันเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวพอน้ำผ่านไปแห้งก็จะเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูเพราะฉะนั้นจุดแรกก่อนก็คือตัวเลขเยอะเนาะเสียหายไม่เยอะนี่ข้อสรุปกระดุมเม็ดแรกนะครับพอกระดุมเม็ดที่สองนะครับที่คุณศรีชัยถามผมว่ารัฐบาลเนี่ยเขาเติมอะไรบ้างรัฐบาลเนี่ยเติมเงิน 40,000 ล้านบาทสำหรับโครงการของไทยช่วยไทย plus ก็คือใช้เดือนละ500เนาะนะครับประมาณนั้นนะครับและท้ายสุดเนี่ยก็จะมีเม็ดเงินต่างๆที่รัฐบาลพยายามเร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่างๆผมเชื่อว่านะไอ้ความเสียหาย 5,000 ถึง 10,000 จากน้ำท่วมเนี่ยเราเอาไทยช่วยไทย plus เนี่ยไปเติมเนี่ย2เดือนเนี่ย 40,000 ล้านเห็นนะฮะมันยังบวกอยู
5: ่
4: นะอันนี้คืออันที่2นะก็คือเงินชดเชยเยียวยาก็แน่นอนมันจะไหลออกไปจากน้ำท่วม 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทแทนที่จะอัดเข้าไปเต็มๆ 40,000 ล้านบาทมันไหลออกไปบางส่วนก็ถือว่าพยุงได้นะครับอันที่3เศรษฐกิจไทยเป็นยังไงตอนนี้หน่วยงานของภาครัฐเนี่ยจะมองว่าเศรษฐกิจไทยโตประมาณ 2.3 2.2 2.3% นะครับก็คือปีนี้เศรษฐกิจไทยโตประมาณนี้มาแรงค้าไทยเรายังคิดว่าโอกาสที่เศรษฐกิจไทยโต 2.5 ยังมีนะถามว่าแรงส่งมีอะไรบ้าง1การประชุม ART ก็คือการค้าระหว่างไทยสหรัฐไม่มีปัญหาดูแล้วเรายังไม่รู้ว่าจะมีอะไรแต่ดูแล้วไม่มีปัญหาโทนเสียงรัฐบาลยังบวกอยู่นะฮะ2สงครามเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรกระทบรุนแรงน้ำมันเนี่ยไม่ได้เกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไปไกลแล้วก็รัฐบาลไทยก็เพิ่งประกาศลดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นอีกทำให้ราคาน้ำมันในบ้านเราเนี่ยไม่ได้แพงเวอร์ก็อยู่ในระดับทรงๆใกล้เคียงเดิมนะครับอันที่3เนี่ยพืชผลทางการเกษตรเนี่ยจะออกมา
5: คร
4: ับราคาข้าวก็เริ่มออกมาคิดว่าผลกระทบของความเสียหายของข้าวเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นมากมายข้าวในมือเกษตรกรควรจะมีการเกี่ยวเก็บเกี่ยวแล้วก็ขายได้ตุลาพฤศจิกายนนะครับเพราะนั้นน่าจะบวกส่งออกเนี่ยน่าจะขยายตัวได้ 15% ขึ้นไปท่องเที่ยวน่าจะเริ่มกลับเข้ามาเพราะผมเดินทางไปประเทศจีนไปคุยกับมาอะไรต่างๆนะกลับมาเนี่ยโอ้โหนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะครับเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าแรงประสานเหล่านี้น่าทำให้สีไทยโตได้ 2.2 ถึง 2.3% เป็นอย่างน้อยไม่น่ามีผลกระทบจากน้ำท่วมจบข่าวไปกระดุมครบ3เม็ด
5: ก็พูดถึงตัวเลข 2.2-3 ก็ใกล้กับ 2.5 ที่คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นไว้นะครับอาจารย์ครับ
4: ครับใช่ครับ
5: ครับทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องราวของโครงการไทยช่วยไทย plus ไปแล้ว 60-40 ไปแล้วเนี่ยนะฮะในส่วนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเองนะครับได้มีการเก็บข้อมูลเรื่องราวของการสถิติต่างๆเนี่ยนะว่าในรอบนี้ครับอาจารย์ครับกับรอบก่อนเนี่ยอาจจะใช้ชื่อว่าโครงการคนละครึ่งหรือว่าอะไรต่างๆนานาแต่ว่ามารอบนี้เนี่ยไทยช่วยไทย plus นะครับอย่างล่าสุดตัวเลขนะประมาณช่วงเดือนนี้กันยายนก็มียอดใช้จ่ายสะสมกันแสนกว่าล้านนะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับอาจารย์แล้วในช่วงของโครงการก่อนหน้านี้นะฮะรวมไปแล้วก็มาดูในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus ในครั้งนี้เนี่ยความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
4: คือถ้าเราบอกว่าการประเมินผลเนี่ยผมคงจะสรุปได้ไม่ชัดเจนผมคิดว่ารัฐบาลจะรู้ทันทีถึงยอดภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือว่าความคึกคักในเรื่องของการเงินหมุนเวียนเข้าไปในระบบอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ารัฐบาลน่าจะมีการสรุปที่ชัดเจนแต่ผมสามารถที่จะประเมินได้เน
5: า
4: ะนะ
5: ครับ
4: แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เอาข้อมูลอย่างเป็นทางการที่ภาครัฐมีเต็มรูปแบบเนี่ยเอามาประเมินนะครับเราใช้สังเกตจากโพลคือเราต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์สองสถานการณ์มันต่างกันไทยช่วยไทย plus นะครับ ทยเชื่อไทยในรอบแรกพฤศจิกาปี68เนี่ยกับไทยเชื่อไทยพลัสเนี่ยในรอบนะครับมิถุนาปี68 69เนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าสถานการณ์ณตอนนั้นน้ำมันถูกสถานการณ์ณตอนนี้น้ำมันแพง
5: ครับ
4: เพราะว่าไทยเชื่อไทยเนี่ยใช้ในช่วงปลายปีโอ้โหคนตอบสนองอื้อๆดีคึกคักนะครับโอ้ดูดีเพราะว่าคนมีเงินเต็มกระเป๋า
5: ค
4: นไม่ต้องควักจ่ายน้ำมันแพงบรรยากาศก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่พอตั้งแต่28กุมภาพันธ์มาโอ้โหคนเติมคนไทยเติมน้ำมัน40บาท50บาทเนี่ยเงินมันก็ล่อยหล่อลงไปเศรษฐกิจมันก็มีอาการฟื้นไม่โดดเด่นเป็นลูก K-shape นะครับไตรมาสที่1โต 2.8 โอ้ยังพอไหวแต่พอสงครามปั๊บไตรมาส2โต 1.9% อีกเพราะคนก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเงินทองหายากคนไม่กล้าใช้จ่าย NPL ก็เกิดขึ้นในมวลหมู่ SME นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมีอาการนิ่งๆซึมๆพอเปิดมาปั๊บสิ้นไตรมาส2ไทยเชื่อไทยพลัสออกมาปั๊บเงินมันก็พยุงและหนุนนะแต่มันไม่ได้กระตุ้นพิการพฤศจิกาธันวาปีแล้วที่เงินมันใช้ในการกระตุ้นเพราะเวลาที่เราสอบถามพ่อค้าแม่ขายจาก SME Index ที่มหาลัยการค้าไทยโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจธุรกิจทำเนี่ยพ่อค้าแม่ขายที่ร่วมโครงการบอกดียอดขายขึ้น คนที่ไม่ได้ร่วมโครงการก็บอกดีได้ผลกระทบในเชิงบวกนะครับทางอ้อมนะครับคนที่ไม่ร่วมโครงการก็บอกว่าก็ไม่กระเทือนนะยอดขายไม่ได้ถูกดึงออกนะครับความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ถูกสำรวจว่าปรับตัวดีขึ้น3เดือนติดหลังจากที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่ถ้าไปถามคนทั่วไปเศรษฐกิจดีไหมไม่ดีเชฟเพราะนี่เนี่ยมันเป็นการพยุงไม่ได้กระตุ้นนะครับเพราะนั้นถามว่าสำเร็จไหมก็สำเร็จผลแต่ถามว่ากระตุ้นเศรษฐกิจให้โดดเด่นไหมก็ยังนะ
5: ย
4: ังไม่เห็นภาพที่ชัดใช่ครับ
5: ครับนะฮะก็เห็นภาพกันชัดเจนนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยถามว่าหลายคนชอบไหมทุกคนชอบหมดแหละครับอาจารย์ครับใช้จ่ายในคือแบบมีคนมาช่วยจ่ายว่ากันง่ายๆว่ามันตรงนะครับ
4: จะซื้อของลดราคา 60%
5: เนี่ยถูกไหมครับอาจารย์ครับมันก็ดีนะแต่ว่าถ้าจะให้คงเรื่องราวของโครงการนี้อีกยาวๆเนี่ยก็อาจจะมองถึงเรื่องวินัยการเงินนะครับอาจารย์ว่าอาจจะต้องมามองเรื่องนั้นอีกทีนึงว่าจะอย่างไรนะครับอาจารย์เพราะว่าโครงการแต่ละโครงการเนี่ยหลายคนชอบครับแต่ว่าเรื่องราวของการที่รัฐต้องเอาเงินมาลงทุนเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้เรื่องราวของวินัยทางการเงินที่จะต้องสัมพันธ์กันกับเรื่องราวของสภาพเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมครับอาจารย์
4: ครับคือถ้าเราพูดง่ายๆเนี่ยถามว่าดีไหมก็เป็นการช่วยทำให้พ่อค้าแม่ขายของได้ประชาชนก็ประหยัดต้นทุนค่าของชีพนะครับอันเนี้ยรัฐบาลใช้เงินเท่าไหร่เพราะถ้าสุดไทยช่วยไทยพลัสเฟส1จะที่จะต่ออีก2เดือนเฟส2เนี่ยรัฐบาลก็ใช้พรกองเงินกู้200ล้านบาทผมก็ตั้งประเด็นเหล่านี้ว่า200ล้านบาทที่มีความสุขกันในช่วงของ6เดือนเนี่ยก็ถึงแต่กรกฎาคมจนถึงธันวาตุลาพฤศจิกายนครับ 5-6 เดือนเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือว่าเราไม่ได้สร้างโรงเรียนโรงพยาบาลกี่หลังล่ะ200ล้านบาทถูกไหมอันนี้แหละคือสิ่งที่เราแลกเราจะบอกว่ามันเป็นโครงการที่ดีมีความสุขแต่เราแลกมาด้วยกับการเราไม่สามารถสร้างโรงเรียนได้เราไม่สามารถสร้างอุโมงค์ส่งน้ำที่จะลดมหาวิทยาลัยน้ำท่วมได
5: ้
4: นั่นคือความสูญเสียในระยะยาวแต่เป็นความได้เปรียบหรือว่าได้ประโยชน์ในระยะสั้นเพราะฉะนั้นโครงการเหล่านี้นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักจึงไม่สนับสนุนให้ทำอย่างต่อเนื่องบ่อยๆเพราะมันเป็นการไม่ได้ลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระยะยาวแต่เป็นการที่จะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวได้ในช่วงของค่าของชีพแพงในระยะสั้นเท่านั้นนะครับ
5: ก็เป็นภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์ครับที่ในส่วนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประสบเหตุกันบ้างหรือเปล่าอาจารย์ครับ
4: ก็ไม่ประสบนะครับเพียงแต่ว่าเราก็อย่างเช่นวันจันทร
5: ์
4: ที่ผ่านมาเนี่ยตลอดอาทิตย์เนี้ยมันเป็นช่วงเวลาของการสอบกลางภาคนะครับ
5: อ้าวโหกำลังสอบ
4: เราก็เลยเลื่อนการสอบไปเลยแล้วก็เปลี่ยนมาสอนแบบระบบออนไลน์ไฮบริดแทนเนาะเพราะว่าท้ายสุดก็คือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเวลาเขาคงจะอาจจะขาดขวัญกำลังใจอ่ะก็คืออ่านหนังสือบนโต๊ะแต่เท้าแช่น้ำอ่ะก็ไม่มีความสุขนะฮะ
5: เพรา
4: ะ
5: เรามาสอบมันก็ลำบาก
4: ใช่มันลำบากเราก็เลยคิดว่าเราเลื่อนไปเชื่อว่า1อาทิตย์เนี่ยสถานการณ์น่าจะคลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
5: คร
4: ับ เดียวกันเองในเชิงของนักศึกษาและพนักงานนะครับเราก็บอกว่ามหาลัยแห่งชาติไทยเราก็ work from home นะครับก็คือวันจันทร์วันอังคารเราก็ work from home เพราะว่าก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยคลายสถานการณ์นะครับนะจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางครับ
5: ครับ
4: แต่ว่าน้ำไม่ท่วมครับ
5: ไม่ท่วมนะฮะสามารถที่จะไปสมัครเรียนได้ไหม
4: ไปได้สมัครเรียนได้เลยครับตีโทเอกสมัครได้เลยครับมาเลยคร
5: ับ ได้ครับครับในช่วงท้ายครับอาจารย์ครับอยากจะบอกกล่าวหรือว่าให้กำลังใจอะไรอย่างไรในเหตุการณ์ที่ผ่านมาบ้างไหมครับอาจารย์ครับ
4: ก็ผมคิดว่าจุดสำคัญมากๆเนี่ยนะครับที่เราจะเริ่มเห็นนะหลายคนเนี่ยก็เริ่ม มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติแหละครับซึ่งทางด้านสหประชาชาติเนี่ยเขาเปลี่ยนจากภาวะโลกร้อนก็คือนะครับก็คือ global warming เนี่ยเขาใช้คำว่า global boiling ก็คือน้ำเดือดโลกเดือดใช่เพราะเนี่ยเราจะเห็นเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายผมคิดว่าทางภาครัฐบาลไทยนะครับภาคประชาสังคมไทยเนี่ยก็จะต้องตระหนักแล้วก็จะต้องสนับสนุนการสร้างการป้องกันภัยพิบัติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันน้ำแห้งน้ำแล้งและก็การระบายน้ำอย่างรวดเร็วสถานการณ์ที่ฝนตกมากนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องแบบนี้รัฐบาลต้องวางแผนนะเพราะว่าตอนนี้บางคนก็ทักนะก็มีเริ่มในโซเชียลก็ทักว่าโอ้ปี73น้ำท่วมกรุงเทพใหญ่มากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แม้ว่าอาจจะเป็นการคาดการณ์การพยากรณ์แต่ว่าท้ายสุดมันสร้างความตระหนกได้เพราะฉะนั้นก็รัฐบาลมีการวางแผนแล้วบางคนก็บอกนะว่าอีกหน่อยไทยอาจจะอยู่กรุงเทพอาจจะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเหมือนเนเธอร์แลนด์แต่เนเธอร์แลนด์ปรับตัวเตรียมตัว20ปีล่วงหน้าคำถามคือไทยเรามีโครงการเหล่านี้อย่างไรเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็คงเป็นสิ่งที่เราต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็ต้องเตรียมการร่วมกันครับ
5: นะครับก็ถือว่ามอบกำลังใจดีๆนะครับให้กับทุกๆคนด้วยกันละกันนะครับอาจารย์ในช่วงนี้นะครับ
4: ครับ
5: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube อัธพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 20:01 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิถีมุสลิมค่ะ
2: บิสมิลลาฮิรเราะฮีม

0: ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 21:30 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้ครับวันที่29 กันยายน 2569นะครับคุณฟังก็อยู่กับผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารแล้วก็ความคืบหน้าต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังกันอีกเช่นเคยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้กันเลยนะครับทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้แถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยหรือว่า JICC ถึงปริมาณน้ำฝนฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของประเทศพบว่ามีปริมาณน้อยลงครับโดยปริมาณฝนที่ภาคเหนือที่จังหวัดกำแพงเพชรเชียงใหม่ตากมีเล็กน้อยแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำเนื่องจากตกที่เหนือเขื่อนทำให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกจำนวนมากโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะปรับเพิ่มการระบายน้ำหรือไม่แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของการระบายน้ำกรมชลประทานได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยและระบายได้มากขึ้นเนื่องจากไม่พบกลุ่มฝนในกรุงเทพมหานครเพิ่มทำให้การระบายน้ำดีขึ้นโดยน้ำที่ท่วมหลายจุดที่กรุงเทพนะครับฝั่งตะวันออกจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการระบายหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในส่วนของผลกระทบเรื่องของการสัญจรก็จะมีบริเวณถนน6จุดครับคือถนนรามคำแหงซอยรามคำแหง23 24ถนนนวมินทร์26แยกบางกะปิถนนแฮปปี้แลนด์สาย1ถนนศรีนครินทร์บริเวณแยกลำสาลีและตัดถนนกรุงเทพกรีฑาพัฒนาการถนนลาดพร้าวแยกลาดพร้าว101แยกแฮปปี้แลนด์แยกบางกะปิและถนนศรีบุรพาที่รถเล็กก็คือยังไม่สามารถผ่านได้ครับในส่วนของสถานการณ์น้ำทางภาคตะวันตกจะเปิดการระบายน้ำผ่านเขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็เขื่อนวชิราลงกรณ์ใช้เวลา 2-3 วันไปที่แม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วก็การระบายน้ำผ่านโดยพื้นที่เฝ้าระวังคือจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามที่จะมีน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรตั้งแต่วันนี้นะครับจึงขอให้ผู้อาศัยบริเวณริมน้ำได้ขนของขึ้นที่สูงนะครับในส่วนของข้อกังวลที่มีน้ำทะลักจากเหมืองแร่บริเวณทางอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็กรมมลพิษนะครับได้เข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณดังกล่าวเกิดการกัดเซาะแล้วก็แตกแต่ไม่มีการทำเหมืองแล้วก็ห่างจากเหมืองเดิมซึ่งเป็นจุดดักตะกอน4กิโลเมตรโดยกรมควบคุมมลพิษครับได้เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบพบว่ามีการปนเปื้อนของตะกั่วหรือไม่ขณะที่จังหวัดเพชรบุรีครับได้มีการหน่วงน้ำก่อนระบายหากฝนไม่เพิ่มเติมการบริหารจัดการและระบายน้ำจะสามารถทำได้ตามปกติในส่วนของภาคตะวันออกครับยังต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีที่ปริมาณน้ำที่ไหลต่อไปที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งทางจังหวัดได้ออกแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วนะครับขณะที่จังหวัดระยองยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำที่ล้นสปริงเวย์ในอ่างเก็บน้ำประแสอำเภอแกลงโดยขอให้ประชาชนติดตามเฝ้าระวังและขอให้ประชาชนอย่า กังวลกรณีที่มีข่าวว่ามีอ่างเก็บน้ำเขาจุกแตกนะครับเนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าสปริงเวย์ชำรุดและทางกรมชลประทานได้เข้าไปแก้ไขแล้วโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมีการพูดถึงแผนป้องกันในระยะยาวนะครับแล้วก็งบประมาณในการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูในแต่ละพื้นที่โดยจะตั้งคำของงบประมาณไว้ที่ 2,000 ล้านบาทส่วนรายละเอียดการจ่ายเงินเยียวยายังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยระหว่างกทม.แล้วก็สำนักงบประมาณนะครับเพื่อให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันโดยจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร็วที่สุด ทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกครับได้กล่าวว่าปัญหาในเรื่องของการขนสัมภาระของสายการบินไทยนะครับที่ยังตกค้างอยู่จำนวนมากเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานของสายการบินจะพักอาศัยอยู่ที่บริเวณสุวรรณภูมิที่มีน้ำท่วมขังทำให้การลำเลียงไม่เพียงพอประกอบกับจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจของศุลกากร นะครับจึงอาจจะเกิดความล่าช้าซึ่งขณะนี้ก็มีกำลังทหารกว่า69นายได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับคาดการว่าปัญหาจะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์มาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปครับผู้ฟังครับไปที่ในเรื่องของเช็คอาการด่วนของการลุยน้ำท่วมนะครับหากมีอาการปวดน่องก็อย่าชะล่าใจนะครับกรมควบคุมโรคเตือนว่าจะมีสัญญาณอะไรบ้างที่จะต้องรีบพบหมอหากมีอาการอื่นร่วมด้วยนะครับทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ครับอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูนะครับว่าข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลของกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่23กันยายนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยแล้วกว่า 3,303 รายเสียชีวิต46รายอัตราป่วยตายเนี่ยร้อยละ 1.39โดยกลุ่มอายุที่พบป่วยสูงสุดครับได้แก่กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปรองลงมาเป็นกลุ่มอายุ50ถึง59ปีและกลุ่มอายุ40ถึง49ปีตามลำดับโดยผู้ป่วยที่พบมากที่สุดครับจะเป็นในกลุ่มของอาชีพเกษตรกรรมนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสดินน้ำหรือว่าพื้นที่แฉะนะครับจากการประกอบอาชีพในพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงกระจายในหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยท่านนายแพทย์มนเทียนก็ได้กล่าวต่อนะครับว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงได้แก่จังหวัดระนองครับจังหวัดน่านตรังแม่ฮ่องสอนและนครศรีธรรมราชทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยแต่ละสัปดาห์ส่วนใหญ่อยู่สูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังและยังพบผู้เสียชีวิตในหลายพื้นที่จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงที่มีฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังครับในส่วนของโรคเลปโตไปโรซิสนะครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับผู้ฟังที่ชื่อว่าเลปโตสไปราซึ่งสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้โดยเชื้อจะปนเปื้อนอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อนะครับได้แก่หนูสุนัขโคกระบือสุกรแพะแกะเป็นต้นนะครับโดยเชื้อเนี่ยสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผลนะครับผิวหนังที่อ่อนนุ่มจากการแช่น้ำหรือเยื่อบุตาจมูกแล้วก็ปากเมื่อพี่น้องประชาชนสัมผัสน้ำดินหรือว่าโคลนที่ปนเปื้อนเชื้อโดยเฉพาะการเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำท่วมก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับในส่วนของอาการของโรคไข้ฉี่หนูครับจะเริ่มมีอาการจากไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวโดยเฉพาะบริเวณน่องหรือว่าโคนขาเนี่ยจะปวดมากนะครับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วก็ตาแดงหากคุณผู้ฟังมีอาการป่วยดังกล่าวก็ขอให้รีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะครับอย่าซื้อยามากินเองเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นได้ที่สำคัญขอให้แจ้งประวัติการเดินลุยน้ำให้แพทย์ทราบด้วยนะครับโดยแพทย์จะดำเนินการรักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะเพื่อยาฆ่าเชื้อตามอาการและก็ความรุนแรงของโรคยิ่งพบแพทย์เร็วยิ่งมีโอกาสหายเร็วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตเกิดจากพบแพทย์ช้าเกินไปจึงต้องรีบพบแพทย์เพื่อตรวจได้ฉายทันทีเมื่อมีอาการโดยทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ออกมาเปิดเผยถึงข้อแนะนำแล้วก็วิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้ฉี่หนูนะครับ1ครับหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือย่ำโคลนหรือว่าแช่น้ำเป็นเวลานานหากจะเป็นต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลดควรจะต้องสวมรองเท้าบูทหรือว่าสวมถุงพลาสติกสะอาดที่หาได้ในพื้นที่กรณีมีบาดแผลควรปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำนะครับ2ครับหมั่นล้างมือแล้วก็ล้างด้วยน้ำแล้วก็สบู่บ่อยๆนะครับแล้วก็อาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังจากเสร็จจากการทำงานหรือลุยน้ำ3หมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็สิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านให้สะอาดไม่ให้มีหนูชุกชุมนะครับแล้วก็4 หากคุณผู้ฟังมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อหรือว่ามีอาการผิดปกติภายหลังการสัมผัสน้ำหรือว่าดินโคลนให้รีบพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสน้ำหรือว่าดินโคลนให้แพทย์ทราบด้วยนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรได้นะครับที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422นั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารต่อไปกันบ้าง นะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของนายพัชระอนันตสินครับปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีได้ออกมาเปิดเผยนะครับร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็บริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้มีการเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศโดยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีครับที่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการมอบหมายให้กระทรวงดีอีโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายร่วมกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยกระทรวงดีอีครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องขอโทษพี่น้องประชาชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยครับโดยตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีครับได้ให้กรมอุตุนิยมวิทยามีการปรับวิธีการนำเสนอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจเข้าถึงได้ง่ายขึ้นซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลวิชาการที่ถูกต้องดังนั้นต่อจากนี้การนำเสนอการพยากรณ์อากาศหรือภัยธรรมชาติอื่นๆที่มีข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาในกรณีที่เกิดเหตุจะต้องมีการแสดงเชิงสัญลักษณ์ระดับของตัวเลขเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่ามีเหตุการณ์หรือว่าความรุนแรงอยู่ในระดับไหนโดยเปรียบเทียบกับอุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาติในครั้งที่ผ่านๆมาเพื่อให้เห็นภาพชัดทำให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างทันท่วงทีได้มากยิ่งขึ้นในส่วนของข้อมูลพยากรณ์อากาศครับจะดำเนินการสื่อสารไปในข้อมูลชุดเดียวกันผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆทั้งในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทแล้วก็ช่องทางสื่อสารของทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุสื่อโซเชียลมีเดียรวมถึงช่องทางของสื่อมวลชนต่างๆในทุกช่องทางเพื่อให้ครอบคลุมเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดครับในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนนั้นครับทางกระทรวงดีอีจะดำเนินการเฝ้าระวังแล้วก็มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการแจ้งเตือนหากพบการเผยแพร่ข้อความหรือข้อมูลที่บิดเบือนให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีซึ่งสามารถติดตามได้ผ่านทางช่องทางของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของประเทศนะครับทั้งทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารต่อไปกันบ้างครับผู้ฟังครับทางด้านของกรุงเทพมหานครก็ได้มีการขยายพื้นที่การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตนะครับโดยมีผลตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อให้หน่วยงานและก็สำนักงานเขตสามารถเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็จัดการสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างรวดเร็วตามอำนาจของหน้าที่โดยในส่วนของวิธีการรับเงินเยียวยาน้ำท่วมของกทมครบ50เขตนะครับผู้ประสบภัยต้องทำอะไรบ้าง 1. รู้ฟังสามารถแจ้งความเสียหายกับสำนักงานเขตในพื้นที่เกิดเหตุโดยสำนักงานเขตจะสำรวจข้อเท็จจริงแล้วก็ความเสียหายนะครับแล้วก็จะมีการจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยแล้วก็ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายพร้อมออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยเพื่อใช้ประกอบการขอรับความช่วยเหลือ2ครับเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่แบบสอบถามข้อเท็จจริงของผู้ประสบภัยสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหนังสือรับรองผู้ประสบภัยบันทึกประจำวันเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การถือครอบครองที่พักอาศัยแล้วก็ภาพความเสียหายนะครับทั้งนี้เอกสารจะแตกต่างกันตามประเภทของความเสียหาย3ครับคุณฟังจะต้องมีการเก็บภาพหรือว่าวิดีโอความเสียหายของบ้านหรือว่าทรัพย์สินเครื่องมือประกอบอาชีพหรือสิ่งของต่างๆไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับเพื่อประกอบการตรวจสอบแล้วก็พิจารณาความช่วยเหลือในส่วนของตามหลักเกณฑ์ของกทมครับการช่วยเหลือครอบคลุมหลายด้านโดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วก็ความเสียหายนะครับเช่นค่าวัสดุสร้างหรือซ่อมแซมที่พักอาศัยตามความเสียหายจริงไม่เกินหลังละ 49,500 บาท ค่าที่พักอาศัยชั่วคราวหรือว่าค่าเช่าบ้านกรณีเสียหายบางส่วนไม่เกิน 3,000 บาทต่อครอบครัวและกรณีเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนและไม่เกิน2เดือนในส่วนของเงินทุนประกอบอาชีพครับครอบครัวละไม่เกิน 11,400 บาทกรณีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ประกอบอาชีพเสียหายจนไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้แล้วก็เงินปลอบขวัญกรณีได้รับบาดเจ็บครับไม่เกินรายละ 2,300 บาทในส่วนของค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกไม่เกิน 2,000 บาทและผู้ป่วยในไม่เกิน 4,000 บาทในส่วนของกรณีค่าจัดการศพครับกรณีที่เสียชีวิตจากสาธารณภัยจะจ่ายไม่เกิน 29,700 บาทแล้วก็เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับไม่เกิน 29,700 บาทต่อครอบครัวตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนของค่าดำรงชีพเบื้องต้นครับกรณีที่พักอาศัยเสียหายทั้งหลังครอบครัวละไม่เกิน 3,800 บาทและกรณีเสียหายบางส่วนครอบครัวละไม่เกิน 1,800 บาทแล้วก็สุดท้ายนะครับในส่วนของสิ่งของจำเป็นสำหรับครอบครัวเช่นเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเครื่องครัวเครื่องนุ่มห่มเครื่องนอนหรือว่าอุปกรณ์การเรียนก็จะปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วก็อัตราที่กำหนดนะครับและที่สำคัญการช่วยเหลือไม่ได้จ่ายแบบเหมาจ่ายให้ทุกครัวเรือนนะครับแต่จะพิจารณาตามประเภทแล้วก็ความเสียหายจริงคุณสมบัติของผู้ประสบภัยแล้วก็เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นจำนวนเงินที่ได้รับจริงอาจจะต่ำกว่าอัตราสูงสุดที่กำหนดแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือไว้นะครับซึ่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับที่ได้รับผลกระทบได้แจ้งในส่วนของปัญหาต่อสำนักงานเขตแล้วก็เก็บหลักฐานไว้ด้วยนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการสำรวจตรวจสอบแล้วก็พิจารณาการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ต่อไปนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารต่างประเทศกันบ้าง นะครับทางด้านของสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานนะครับว่าที่บริเวณทำเนียบขาวครับได้มีการเปิดเผยรายชื่อสินค้าที่อาจได้รับการลดอัตราภาษีนำเข้าภายใต้ข้อตกลงของการค้าฉบับใหม่กับจีนครอบคลุมกับสินค้ามูลค่าฝั่งละประมาณ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือรวมราวประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์โดยยังไม่มีการเปิดเผยอัตราภาษีใหม่หรือกำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับการบังคับใช้ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับผู้นำสหรัฐแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้มีการหารือกันในการประชุมสุดยอดที่กรุงวอชิงตันโดยทั้งสองฝ่ายตกลงให้คณะกรรมการการค้าสหรัฐจีนทบทวนรายชื่อสินค้าเพื่อพิจารณาให้สิทธิทางภาษีเอื้อประโยชน์มากขึ้นแก่สินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าไม่อ่อนไหวในส่วนของอเมริกาครับรายการสินค้าที่อาจจะได้รับการลดภาษีจากจีนมี77หมวดครอบคลุมสินค้าหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์กีฬาเครื่องครัวผ้าห่มแล้วก็เครื่องนอนของเล่นครับดอกไม้ไฟประดิษฐ์ไฟประดับต้นคริสต์มาสแล้วก็ของตกแต่งตามเทศกาลรวมถึงที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์ในส่วนของรายการสินค้าของสหรัฐที่จีนเสนอให้ลดภาษีมีมากกว่า 1,600 หมวดครอบคลุมสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารหลายประเภทครับเช่นข้าวโพดข้าวสาลีข้าวฟ่างเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อสัตว์ปีกอาหารทะเลผลิตภัณฑ์นมน้ำมันพืชแล้วก็กากพืชรวมถึงไม้ซุงแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไม้เครื่องสำอางแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่มีถั่วเหลืองครับทางด้านของจามิสันกรีเออร์ครับผู้แทนการค้าสหรัฐระบุนะครับว่าการลดภาษีดังกล่าวจะช่วยเปิดทางให้สินค้าสหรัฐเข้าสู่ตลาดจีนได้มากขึ้นโดยคิดเป็นประมาณ 30% ของการส่งออกสินค้าสหรัฐไปยังจีนอีกทั้งจีนยังได้มีการตกลงนำเข้าถ่านหินจากสหรัฐอย่างน้อยปีละ10ล้านตันในปี2027แล้วก็2028ซึ่งคิดเป็นร้อยละประมาณ 2% ของปริมาณการนำเข้าถ่านหินของจีนในแต่ละปีขณะที่ก๊าซธรรมชาติเหลวแล้วก็น้ำมันดิบไม่ได้อยู่ในรายการสินค้าที่จะลดภาษีโดยกระทรวงพาณิชย์จีนครับระบุว่าการนำเข้าถ่านหินจากสหรัฐจะช่วยเสริมตลาดถ่านหินภายในประเทศของจีนแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็การจ้างงานที่มีเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมถ่านหินของสหรัฐด้วยครับโดยจีนยืนยันนะครับว่าทั้ง2ประเทศตกลงขยายเวลาพักสงครามทางการค้าออกไปจนถึงวันที่10มกราคมปีหน้าเพ ื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายประเมินข้อตกลงที่มีอยู่แล้วก็เดินหน้าหารือเพื่อแก้ไขประเด็นต้านเศรษฐกิจแล้วก็การค้าโดยจีนระบุครับว่าการขยายเวลาจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมด้านนโยบายที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพแล้วก็คาดการได้สำหรับการความร่วมมือของภาคธุรกิจซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะจัดการหารืออย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็อุปสรรคทางด้านการลงทุนเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็ความคาดการของนโยบายรวมถึงรับฟังข้อกังวลจากภาคธุรกิจโดยการขยายเวลาพักรบทางการค้านี้ครับจะต่อยอดจากข้อตกลงที่ทรัมป์และก็สีจิ้นผิงบรรลุเมื่อปีที่แล้วหลังสงครามการค้าของสองประเทศทำให้ภาษีตอบโต้ระหว่างกันพุ่งขึ้นมากกว่า 100% ในช่วงหนึ่งคุณฟังครับและทั้งหมดนี้คือรายการเปิดเครื่องคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงศ์บุญเรืองและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้ดิฉันอานิลาเจ๊เฮทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ FM ความถี่ 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันพุธที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน10ปีมะเมียการพึ่งตนเองนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติประจำบุคคล2อย่างคือความสามารถนำวิชาการที่ได้ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานกับความฉลาดที่จะวินิจฉัยให้เห็นทางเสื่อมทางเจริญพร้อมทั้งทางที่จะให้พ้นความเสื่อมเพื่อดำเนินไปให้ถึงความเจริญพระราชดำรัสสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะนี้เวลา 6:01 นาทีต่อจากนี้ไปจงติดตามรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: โครงการปะการังเทียมปีที่แล้วข้าพเจ้าเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าโครงการทำปะการังเทียมนั้นได้ผลดียิ่งนักประดาน้ำได้ลงไปถ่ายรูปมาให้ดูน่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นว่ามีฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยแม้แต่ปลาที่หายากเช่นปลาหมอทะเลตัวใหญ่ขนาด 2-3 เมตรก็เข้ามาอาศัยปลาจระเม็ดสีเทาขนาดใหญ่ปลาช่อนทะเลและปลากุเราก็เข้ามาอยู่ด้วยซึ่งปะการังเทียมนี้ทิ้งก็ไม่ลึกนักข้าพเจ้าได้ความรู้นี้จากผู้เชี่ยวชาญของดร.จรัญธาดาข้าพเจ้าไม่ลืมชื่อท่านแต่วันนี้เกิดหลงๆหน่อยตามภาษาอายุ78ค่ะปลาช่อนทะเลปลากุเหลาก็เข้ามาอยู่ด้วยข้าพเจ้าว่าปลาคงตื่นเต้นกับบ้านใหม่เหมือนกันมีท่อคอนกรีตของกรมทางหลวงก็ส่งมาให้ทิ้งเป็นปะการังเทียมรถขนขยะของกรุงเทพมหานครและตู้รถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยทุกฝ่ายช่วยกันทั้งนั้นให้ข้าพเจ้าทิ้งปะการังเทียมเพื่อเหล่าปลาจะได้มาสร้างมาเลือกอพาร์ตเมนต์ของเขาได้ข่าวว่าปลาชอบจับจองที่สุดคือชอบตู้รถไฟมากเป็นพิเศษแม้มันมากันใหญ่เลยโอ้โหและชาวบ้านที่ธรรมดาแล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ำลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมงก็ได้เกิดการทิ้งปะการังเทียมนี้ขึ้นโครงการปะการังเทียมนี้ช่วยประหยัดน้ำมันให้ชาวประมงพื้นบ้านได้ 10-20% และมีรายได้เพิ่มขึ้น 20-30% ทำให้กลุ่มประมงพื้นบ้านตั้งแต่ปัตตานีถึงนราธิวาสหลายร้อยคนลงชื่อกันเป็นหางว่าวเขียนจดหมายมาขอให้ข้าพเจ้าช่วยจัดทำปะการังเทียมเพิ่มเติมข้าพเจ้าก็ยังปรารภกับทุกคนว่าข้าพเจ้าเองไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับปะการังเทียมเป็นกรมประมงทั้งนั้นท่านทั้งหลายก็ว่าคราวนี้หน่วยงานไหนเล่าจะมาช่วยข้าพเจ้าได้ปรารภไปไม่นานผู้ช่วยก็มาหลายหน่วยร่วมมือกันร่วมใจบริจาคสิ่งของที่ชำรุดใช้การไม่ได้สำหรับทำปะการังเทียม การรถไฟแห่งประเทศไทยสนับสนุนตู้รถสินค้าเพิ่มขึ้นอีกจำนวน273ตู้กรุงเทพมหานครสนับสนุนรถเก็บขยะที่ใช้ไม่ได้แล้วอีกจำนวน198คันกองทัพบกสนับสนุนรถถังจำนวน25คันกองบัญชาการกองทัพไทยสนับสนุนรถบรรทุก3คันสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานและกรมประมงเป็นหน่วยประสานงานปีนี้จัดทำที่จังหวัดปัตตานี9จุดและจังหวัดนราธิวาส6จุดเริ่มงานวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาและเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงวันเกิดของข้าพเจ้านี่เองการทำปะการังเทียมนี้มีคณะกรรมการดูแลทางด้านยุทธศาสตร์การเดินเรือการประมงและสิ่งแวดล้อมซึ่งศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลอย่างรอบคอบพบว่าไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักในสัตว์น้ำส่วนรถชุดใหม่ที่ส่งไปทำปะการังเทียมก็ผ่านการทำความสะอาดเป็นอย่างดีไม่มีคราบน้ำมันคราวนี้มีรถชนิดต่างๆให้เลือกมากมายคงต้องดูว่าปลาจะชอบอาศัยอยู่ในรถชนิดไหนแล้วปีหน้าข้าพเจ้าจะมาเล่าให้ท่านฟังอีกคราวนี้รถไฟของรถไฟ

0: ไหม
1: สวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางครื่นปัด AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912กันด้วยรับหน้าที่เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะสุปรยาสุวรรณชื่นนวมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะคะกับช่วงเช้าของรายการกับเช้าวันพุธที่30กันยายนนะคะเดือนเป็นวันสุดท้ายของเดือนกันยายนพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มต้นเดือนใหม่สำหรับวันที่1ตุลาคมนะคะช่วงเวลาของรายการเราก็จะหยิบยกเรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์บทเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเพราะๆนะคะมาฝากกับคุณผู้ฟังกันกับเช้าวันนี้นะช่วงเวลาของรายการนะคะน้องแววก็หยิบในเรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันเริ่มต้นกันด้วยสำหรับเมื่อวานนี้นะคะที่บ้านเลขที่541หมู่ที่4ตำบลสาก่ออำเภอสุไหงป่าดีจังหวัดนราธิวาสซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทานนะคะไปมอบให้กับครอบครัวของอาสาสมัครฐานพรานสุรันลาเตซึ่งสังกัดกองร้อยฐานพรานที่4515หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45นะคะซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดแล้วก็ขนาดนะคะลอบยิงขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วก็พิสูจน์ทราบบริเวณบ้านกูจิงหรือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมนะคะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะคะโดยมีนางสาวณัชยาสีดำผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.นะคะแล้วก็รวมไปถึงหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาสพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาสนะคะรวมไปถึงท่านนายอำเภอและก็หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการประกอบพิธีนะคะก็ถือได้ว่าในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้เสียชีวิตสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะก็ทำให้เกิดความสูญเสียและสิ่งสำคัญที่สุดนะคะท่านผู้ว่าเองได้เชิญพระราชทานกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะมาแจ้งให้กับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สุดนะคะทั้งสองพระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งพี่น้องประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสถึงแม้เราจะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลแต่ในยามที่เกิดเหตุแบบนี้พระองค์ท่านนะคะก็ทรงเป็นห่วงเป็นใยต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตรวมไปถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะเริ่มต้นกันด้วยสำหรับเรื่องราวนะคะแล้วก็มาต่อกันที่กับเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้แม่เมื่อวานนี้นวลจะปกติช่วงเย็นๆก็จะเดินรอบหน่วยนะคะประมาณ10กิโลแต่เมื่อวานโอ้โหเจอสภาพอากาศกันไปนี่ควันอินโดมันกลับมาอีกแล้วใช่ไหมคะควันเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเขาตันหยงกันเลยเมื่อวานนี้ก็เลยต้องงดออกกำลังกายกันไปสำหรับในช่วงนี้นะคะพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเหล่าๆสวทุกท่านนะคะแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาช่วงนี้สภาพอากาศถ้าเกิดว่ามันยังเป็นแบบเมื่อวานนี้ก็งดออกทำกิจกรรมในกลางแจ้งกันไปก่อนนะคะไม่ว่าเป็นการออกกำลังกายอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้แทนที่เราจะได้สูดออกซิเจนเข้าปอดเรากับสูดคาร์บอนไดออกไซด์กันเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผล

ต่อระบบในส่วนของทางเดินหายใจนะคะก็อยากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาช่วงเช้าเนี่ยน้องแถวเห็นสภาพอากาศก็น่าจะมีฝนตกนะคะก็อาจจะทำให้หมอกควันมันจางลงบ้างแต่ก็ต้องดูสภาพอากาศวันนี้นะคะใครที่จะมีกิจกรรมข้างนอกหรือออกไปข้างนอกก็พยายามสวมหน้ากากอนามัยกันสักนิดหนึ่งนะคะก็เพื่อความปลอดภัยเนาะสำหรับเรื่องของสภาพอากาศนะคะหยิบมาฝากกันสักนิดหนึ่งนะในเรื่องราวของสภาพอากาศจากทางผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสนายรอมันคารโอรสมณีนะคะท่านได้มีการพูดถึงในเรื่องของสภาพอากาศนะว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุได้มีการรายงานสำหรับสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกว่ายังคงมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะโดยในส่วนของสภาพอากาศคาดการตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ 7 นาฬิกาจนถึงวันนี้นะวันที่30กันยายนจะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำในพื้นที่อำเภอยี่งอรือสะระแงะสุไหงป่าดีสุไหงโกโลกศรีสาครจะแนะสุขิรินและก็แวงนะคะแต่ว่าฝนเนี่ยจะอยู่กำลังอ่อนถึงปานกลางโดยจังหวัดนราธิวาสก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพอากาศก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกันพอสมควรพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังโดยเฉพาะพี่น้องชาวเรือประมงช่วงนี้นะคะก็คงจะต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดสักนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมขังและก็ในส่วนของพี่น้องชาวเรือประมงก็ควรจะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันเป็นพิเศษในช่วงนี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของสภาพอากาศที่น้องแหววหยิบมาประชาสัมพันธ์กันกับเช้าวันนี้นะคะพักฟังบทเพลงกันดีกว่าค่ะหยิบบทเพลงพร้อมๆจากทางรายการมาฝากสำหรับแฟนๆรายการนะคะใครที่อยากฟังบทเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ขอกันมากันละกันนะคะเผื่อว่าน้องแหววเปิดแล้วยังไม่โดนใจเปิดแล้วยังไม่ถูกใจก็ขอกันมาค่ะกับบทเพลงพร้อมๆหนึ่งอัลบั้มที่หยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้นะคะมอบเป็นพิเศษไปให้กับแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาที่กำลังติดตามรับฟังในช่วงของรายการกันอยู่ด้วยกับบทเพลงนี้ก็แล้วกันค่ะอยู่ใกล้มือกันพอดีอ้าวมีเสียงแทรกกันไปนิดนึงขออภัยกันด้วย

กับบทเพลงของป๋าเอกชัยอดีตรักบ้านนานะคะที่หยิบมาฝากกันกับเช้าวันนี้นะคะ6นาฬิกากับอีก32นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ของเรากันต่อนะคะมาต่อกันที่ข่าวของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะเช้าวันนี้ฝนก็หยุดกันแล้วเจ้าหน้าที่น่าจะคงออกปฏิบัติงานกันได้กับเรื่องของการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะชุดที่1ในช่วงพักเช้าก็จะไปกันที่ชุมชนหลังตลาดสดนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นชุมชนท่าเรือ2000ค่ะต่อกันด้วยสำหรับชุดที่2ในช่วงพักเช้านะคะก็จะเป็นโรงเรียนเมืองนราธิวาสช่วงบ่ายก็จะเป็นชุมชนวัดบางนารานะคะและก็มาปิดท้ายกันที่สำหรับชุดที่3ค่ะชุดที่3ในช่วงของพักเช้าก็จะเป็นกศน.ร้านขายต้นไม้3แยกถนนบายพาสแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นโรงเรียนสอนสมบูรณ์นะคะนี่ก็จะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ของทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองนราธิวาสนะก็จะไปฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลนะคะส่วนจะเพิ่มเติมตรงจุดไหนอยากจะให้เจ้าหน้าที่เขาพ่นหมอกควันตรงจุดใดเป็นพิเศษคุณผู้ฟังก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะสำหรับท่านประธานชุมชนนะจ๊ะและก็มาต่อกันที่สำหรับในเรื่องของการรับลงทะเบียนนะคะเรื่องของการรับลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นผู้พิการก็ดีนะคะสำหรับผู้พิการไม่ว่าจะเป็นผู้พิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือผู้พิการที่เพิ่งย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลนะคะท่านสามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะจ๊ะที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสเตรียมหลักฐานไปให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นแบบคำขอลงทะเบียนบัตรประจำตัวผู้พิการบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะขออภัยในส่วนของทะเบียนบ้านก็เป็นฉบับเจ้าบ้านนะจ๊ะสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธกส.หรือออมสินรวมไปถึงหนังสือมอบอำนาจในโอกาสที่ท่านไม่สามารถไปยื่นได้ด้วยตัวเองนะคะท่านก็รีบดำเนินการกันนะจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะคะสำหรับในส่วนของเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการนะคะและก็นอกจากนี้ในส่วนของผู้สูงอายุนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์เตรียมไว้เลยนะคะพรุ่งนี้เริ่มต้นสำหรับวันของการยืนยันสิทธิ์ไปจนถึงธันวาคมนะคะ1ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงธันวาคมนะในสิ้นปีนี้นะคะก็ไปรีบดำเนินการในการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ที่สำหรับผู้สูงอายุรายใหม่แล้วก็ผู้สูงอายุที่เพิ่งย้ายเข้ามานะคะขออภัย I love you ไปนิดนึงก็เลยทำให้เสียงหายกันไปเล็กน้อยต่อกันที่สำหรับอีกหนึ่งข่าวสารของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะเรื่องของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะใครที่มีสิทธิ์นะคะมีคุณสมบัติตรงก็ท่านสามารถไปดำเนินการกันได้นะคะในทุกๆกรณีก็ไปติดต่อกันที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสเจ้าหน้าที่เขาก็พร้อมให้บริการสำหรับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะแต่ว่าท่านจะต้องอยู่ในชุมชนในเขตเทศบาลและก็ที่สำคัญท่านจะต้องมีคุณสมบัติที่ตรงกันด้วยนะคะถ้าคุณสมบัติไม่ตรงเนี่ยก็อาจจะต้องเสียสิทธิ์กันไปนะคะก็แจ้งให้กับในส่วนของคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันนะคะมาหมดกันไปสำหรับข่าวจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสในส่วนของการบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคมยังไม่มานะคะเดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็คงจะมาดำเนินการในการส่งให้กับทาง912เราได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์กันนะหมดกันไปสำหรับข่าวสารไปพักฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันต่อดีกว่านะคะยิบบทเพลงนี้มาฝากสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะจ๊ะ

2บทเพลงเพราะๆจากทางรายการที่หนูหยิบมาฝากกับแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนานะคะ6นาฬิกากับอีก45นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะเหลือเวลากับช่วงรายการอีกประมาณ15นาทีสุดท้ายก็จะหมดเวลาของรายการเรามาต่อกันที่สำหรับในส่วนของกิจกรรมของทางมูลนิธิเซิงหมู่ทานน้ำใจสุไงโกลกนะคะเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมวิ่งด้วยหัวใจเพื่อส่งต่อชีวิตนะคะซึ่งกิจกรรมนี้กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนะคะก็เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายการมีสุขภาพที่ดีรวมถึงการเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งรายได้จากการจัดงานนะคะก็จะไปสนับสนุนในเรื่องของภารกิจด้านกู้ชีพกู้ภัยโดยเฉพาะการจัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยที่จำเป็นสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะกิจกรรมค่ะการจัดงานเขาก็จะแบ่งออกเป็น3ระยะก็คือ5กิโลเมตรประเภทฟันรันนะคะค่าสมัคร350บาท10กิโลเมตรประเภทมินิมาราธอนนะคะค่าสมัคร450บาทและ21กิโลเมตรประเภทฮาล์ฟมาราธอนนะคะค่าสมัคร750บาทส่วนประเภท VIP สมัคร 1,000 บาทนะคะพร้อมกันนี้เขายังมีการจัดเจ้าหน้าที่นะคะดูแลความปลอดภัยตามสะดวกในเรื่องของการอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับนักวิ่งตลอดเส้นทางนะคะสำหรับท่านใดนะท่านใดที่สนใจท่านสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่4ตุลาคมนะคะที่มูลนิธิเซิงหมู่ทานน้ำใจสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราหยิบมาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนเชิญชวนทุกคนหันมาออกกำลังกายกันเยอะๆเนาะมาต่อกันที่สำหรับข่าวสารต่อไปนะฮะช่วงท้ายรายการอีกประมาณ13นาทีช่วงนี้ข่าวสารของเรามีไม่มากนะคะอ่ะเดียวอ๋อจ้างเป็นแฟนของเอกชัยนะคะพี่เขาแซวมาว่าตกไปเตอะฝนนั้นอย่าวาตภัยก็พอเพราะว่าดูแลกันไม่ทันนะคะไหนจะบ้านเองหรือไหนจะบ้านเพื่อนหรือจะมีนะโอเคเข้าใจรู้เรื่องนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมกันบ่อยๆปีนี้นะคะปีนี้ฝนใกล้จะมากันแล้วสำหรับเดือนพฤศจิกายนเราก็ได้แต่หวังได้แต่ภาวนาว่าขออย่าให้เกิดน้ำท่วมกันเลยนะคะขอแค่แบบตกมาพอให้ชุ่มฉ่ำก็พอแต่ไม่ต้องพามามวลน้ำมาเยอะนะสงสารพี่น้องประชาชนในแต่ละปีเวลาเกิดน้ำท่วมคุณผู้ฟังคะต่อให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือมันก็ไม่ได้คุ้มกันเลยนะคะกว่าบ้านเราจะกลับมาสภาพเดิมเนี่ยบางบ้านแทบจะน้อยมากที่จะกลับมาสภาพเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้แต่หวังว่าปีนี้เราขอภาวนาว่าอย่าให้เกิดในส่วนของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่และก็ส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องทางกรุงเทพกันด้วยนะคะผ่านพ้นในเรื่องของวิกฤตสถานการณ์อุทกภัยเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่กันด้วยกันละกันนะจ๊ะอ่ะมาที่เรื่องราวของข่าวงานบุญกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับข่าวงานบุญงานกุศลที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเริ่มต้นกันด้วยสำหรับข่าวงานบุญของทางวัดพนาสนกันก่อนนะคะนะประชาสัมพันธ์กันมาทุกๆวันนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เป็นสะพานบุญนะคะให้กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนได้ร่วมบุญกันนะคะสำหรับทางวัดพนาสนนะคะก็ขอเรียนเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะคะเป็นเจ้าภาพในงานทอดพระป่าสามัคคีในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะคะเพื่อที่จะนำปัจจัยไปสร้างอุโบสถปฏิสังขรณ์บูรณะศาลาพักสงฆ์โรงครัวหอฉันให้แล้วเสร็จนะคะโดยในวันที่4ตุลาคมตรงกับวันอาทิตย์นะคะก็จะได้ร่วมกันในการถวายผ้าป่าในเวลา 13:30 นาทีส่วนในค่ำคืนของสมโภชนะคะวันเสาร์ที่3ตุลาคมจะมีพิธีสมโภชในเวลา 18:00 นนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นในส่วนของพิธีสมโภชท่านจะได้ร่วมสนุกนะคะกับนักร้องคุณดวงจันทร์สุวรรณีแล้วก็พระเอกโนราไพศาลขุนหนูนะคะพลาดไม่ได้เลยนะไปร่วมในส่วนของงานสมโภชในคืนสมโภชวันเสาร์ที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยู่ร่วมสนุกกับนักร้องของเรากันต่อนะคะในงานสมโภชของวัดพนาสนนะในงานทอดพระป่าสามัคคี
คีในปีนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเป็นสะพานบุญกันด้วยก็แล้วกันนะคะต่อกันด้วยกับอีกหนึ่งข่าวงานบุญอ่ะเดี๋ยวน้องแหววเปิดแป๊บหนึ่งเมื่อสักครู่นี้พอดีอยู่คนละช่องกันก็เลยต้องแบบว่าค่อยๆดูกันไปนะคะสำหรับในส่วนของงานบุญนะคะอีกหนึ่งข่าวคราวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับงานเทศกาลกินเจนะคะในส่วนของงานเทศกาลกินเจนะคะของทางศาลเจ้าโกเล้งจีเขาพิพิธนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสนะคะเขาก็ขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเทศกาลกินเจซึ่งจะตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ท่านใดที่มีความประสงค์จะผูกปิ่นโตอาหารเจนะคะหรือจะร่วมทำบุญก็สามารถไปติดต่อกันได้นะคะที่ทางศาลเจ้าโกลิงจีเขาพิพิธจังหวัดนราธิวาสนะคะ 10-18 ตุลาคมนี้ค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันนะคะกับในเรื่องราวของข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเหลือเวลากับช่วงรายการอีกประมาณ9 นาทีสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวจัดหมดเพลงนี้ตามคำขอกันก่อนกันละกันจ้างเป็นแฟนนะคะขอกันมาจากพี่สาวที่อยู่ลำพูเขาว่าอย่าเอ่ยเยอะๆเลยบัตรสีคนน้องแหววเปิดให้เลยถึงไม่เอ่ยก็รู้อยู่แล้วว่าใครนะจ๊ะ

หลือเวลากับช่วงรายการอยู่อีกประมาณ5นาทีสุดท้ายนะคะ5นาทีสุดท้ายน้องแววทิ้งท้ายกันด้วยกับในเรื่องราวของภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าถวัลย์ถวัลย์หมายถึงส่งครองเจริญนะคะนี่คือความหมายของคำว่าถวัลย์นะคะที่หยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกับช่วงท้ายของรายการเหลือเวลาอยู่อีกประมาณ5นาทีสุดท้ายน้องแหววทิ้งท้ายกันด้วยสำหรับบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันละกันนะคะกลับมาเจอกับช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนาได้ใหม่นะในทุกๆวัน6นาฬิกาเศษๆจนถึง7นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้ลากันด้วยกับบทเพลงของศิลปินดีนะกันนะกับบทเพลงอัลบั้มของคุณดวงจันทร์กลางดวงใจนะคะของแม่พึ่งของเราแต่ว่านำมาขับร้องกันใหม่นะคะกับบทเพลงหัวใจทศกัณฐ์ค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีจ้า